0: นำทีมเข้าจับกลุ่มนายวิภูอายุ36ปีและนางสาวมาริกาอายุ33ปีจับได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางมาจำนวนมากประกอบด้วยยาอี99เม็ดเคตามีนชนิดผง778กรัมหัวพอตบรรจุเคตามีน76หัวอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรยี่ห้อ Glock 26จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตร30นัดจุด32อีก6นัดจุด380อีก2นัดบุหรี่ไฟฟ้า156ชิ้นเงินสด489,160บาททองรูปพรรณ12ชิ้นน้ำหนักรวม 186.29 กรัมมูลค่าประมาณ 800,000 และรถจักรยานยนต์ Honda PCX อีก1คันผู้ต้องหาทั้ง2ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1คือยาอีหรือเอ็กซ์ตาซีและวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2คือเคตามีนไว้เพื่อจำหน่ายและร่วมกันซ่อนเร้นหรือจำหน่ายสิ่งของที่ยังไม่ได้เสียภาษีจากการตรวจสอบพบว่านายวิภูคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในคดีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและมีหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและบุกรุกโดยมีอาวุธในเวลากลางคืนสืบเนื่องจากการขยายผลคดีอาวุธสงครามและมีการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธปืน M4 จำนวน20กระบอกเมื่อปี2567เจ้าหน้าที่พบหลักฐานเชื่อมโยงว่านายวิภูมีส่วนร่วมในขบวนการนี้จึงรวบรวมหลักฐานและออกหมายจับผู้ต้องหาเข้ามอบตัวค่ะแล้วก็หลังจากได้รับการประกันตัวก็หลบหนีไม่มาศาลตามกำหนดก่อนที่จะไปใช้อาวุธปืนยิงแฟนใหม่ของอดีตภรรยาที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลบหนีมาเรื่อยเลยค่ะชุดสืบได้เบาะแสว่านายวิภูคนนี้หลบอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเข้าตรวจสอบแล้วก็พบผู้ต้องหาอยู่กับนางสาวมาริกาภรรยาก็เลยเข้าตรวจค้นบ้านพักและพบสารยาเสพติดทั้งหมดซุกอยู่ในรูภายในรถยนต์ Honda Jazz ทะเบียนกรุงเทพนายวิภูและนางสาวมาริการับสารภาพว่าครอบครองยาเสพติดจริงส่วนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนั้นให้การปฏิเสธว่าไม่ใช่ของผมเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสืบสวนสถานีตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการกองปราบดำเนินคดีตามกฎหมายและนำตัวนายวิภูส่งศาลจังหวัดแม่สอดเพื่อดำเนินการคดีที่ยังค้างอยู่อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะรวบหมดครบถ้วนใน ทีเดียวนะคะเดี๋ยวบุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เวลาที่ยังเหลือฟังเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการกันก่อนแต่อย่าลืมนะวันนี้เร่งให้ข้าวท้องไวใช้วัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงนะคะข้าวจะท้องเสมอกันทุกต้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยชีวภาพปราบราสำหรับปัญหาเรื่องของโคนเน่ารากเน่าขอใบแห้งชีวภาพปราบรานะคะมีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นติดต่อสั่งซื้อกับปุ้มสันธนีโทรมาที่0855179025 0855179025นะคะเดี๋ยวส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วก็วันนี้พบกันที่ร้านเจ๊หมูนะคะเจ๊หมูสั่งวัคซีไลท์3โหลวีซ่า2วัคซีนเน่ปราบหนูนี่แหละค่ะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูไปซื้อได้เลยนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็พบกันคืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยนะคะอย่าลืมโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025ค่ะคุณผู้ฟังพบกันคืนนี้ตีสามนะคะสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่ง

0: ซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไวไทยวีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลัดเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
2: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุด ดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชา
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปลัดมหาดไทยสั่งด่วนยกระดับการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้หลังเหตุโจมตีฐานทีระแงะสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: เร่งรีบต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปลัดมหาดไทยสั่งด่วนยกระดับการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้หลังเหตุโจมตีฐานระแงะสั่งทบทวนแผนเผชิญเหตุสืบข่าวเชิงรุกคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
12: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจความมั่นคงบูเกซามีในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่การทบทวนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจความมั่นคงฐานปฏิบัติการที่ว่าการอำเภอสารกลางจังหวัดสถานีตำรวจหน่วยงานของรัฐและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและใช้ระบบกล้อง CCTV ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารแจ้งเตือนเชิงรุกบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์สำคัญรวมถึงข้อเสนอในการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อกระทรวงมหาดไทยโดยทันทีเมื่อมีเหตุหรือสัญญาณความเสี่ยงยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
5: สรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
13: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่องสหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันหลายคืนพร้อมขู่ยกระดับปฏิบัติการหากอิหร่านยังเดินหน้าตอบโต้ผลประโยชน์และพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางความขัดแย้งยังลุกลามไปยังทะเลแดงเมื่อกลุ่มฮูตีในเยเมนยิงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำดันให้ราคาน้ำมันพุ่งขณะที่เปรูเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 บริเวณเทือกเขาแอนดีสทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนประชาชนหลายร้อยคนไร้ที่อยู่อาศัยที่ฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกือบ 5,800 คนส่วนญี่ปุ่นเผชิญอากาศร้อนจัดมีผู้ป่วยฮีทสโตรกถูกหามส่งโรงพยาบาลนับร้อยคนด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสั่งเก็บภาษีสินค้านำเข้าอัตราใหม่จากประเทศคู่ค้า60ประเทศรวมทั้งไทยในอัตรา 10-12.5% โดยอ้างเป็นการลงโทษที่ปล่อยให้มีการบังคับใช้แรงงานและนายแอนดี้เบอร์นัมก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ต่อจากนายเคียร์สตาร์เมอร์ที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
10: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
15: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922094-761-9922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
16: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
17: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
18: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
19: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ชมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cab New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราไปเริ่มกันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548พื้นที่18อำเภอใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีกจำนวน3เดือนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2569ตามข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการดูแลความปลอดภัยยับยั้งเหตุความรุนแรงและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะโดยพื้นที่ที่มีการต่ออายุประกาศใช้พรกฉุกเฉินฉบับนี้นะคะได้แก่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยมี10อำเภอด้วยกันนั่นก็คือที่อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอบาเจาะอำเภอรือสออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอตะแนะและอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุไหงปาดีอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกค่ะสำหรับจังหวัดปัตตานีนะคะมีด้วยกัน5อำเภอนั่นก็คืออำเภอเมืองปัตตานีอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอยะรังและอำเภอสายบุรีค่ะจังหวัดยะลามีด้วยกัน3อำเภอคือที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตสำหรับการขยายระยะเวลาในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อที่จะสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาและคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวสู่ความมั่นคงและสันติสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยทางด้านของนายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองสายน้ำคลองสายสำคัญในเขตพระนครค่ะมีอะไรบ้างนั่นก็คือมีถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรนั่นเองค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะไฮไลท์สำคัญของการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26นั่นก็คือ26กรกฎาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะโดยจะเป็นการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวมจำนวน225รูปแบ่งเป็น3เส้นทางสายน้ำนะคะสายละ75รูปด้วยกันซึ่งประกอบด้วยคลองรอบเก่ารัตนโกสินทร์คลองแสนแสบ ครองเป็นประชากรพระภิกษุทั้งหมดจะล่องเรือมาบรรจบกันที่ปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะเพื่อที่จะประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถระนุเถระขออภัยค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวัดสเกตราชวรวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั่นเองค่ะตลอด8วันของการจัดงานประชาชนจะได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนานิทรรศการมีชีวิตที่สะท้อนคุณค่าของสายน้ำไทยตลาดชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสตรีทอาร์ตนะคะแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สืบสานวิถีชีวิตริมคลองที่มีมานานกว่า2ศตวรรษด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะการจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐกรุงเทพมหานครกองทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคเอกชนและภาคประชาสังคมค่ะเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดคุณค่าของคูคลองให้คงอยู่คู่สังคมไทยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นั่นก็คือวันพรุ่งนี้และร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดงานนะคะสามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรแล้วก็เส้นทางการเดินทางได้ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจกรุงเทพมหานครค่ะก็ไปติดตามกดติดตามไว้ได้นะคะที่เพจ Facebook ก็จะได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมค่ะไปที่กิจกรรมประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์การสู้รบพลังแห่งความเสียสละและความร่วมมือที่จัดขึ้นโดยกองกำลังสุนารีกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะบางช่วงเวลาเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีวันหวนกลับมาหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีภาพที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงสถานการณ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยความสามารถของคนไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสนับสนุนกำลังทหารและการเสียสละของประชาชนแนวหลังขอเชิญชวนเลยค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้นะคะทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดก็จะได้รับการพิจารณาจัดเก็บเป็นคลังภาพประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังและเสริมสร้างความสามัคคีของคนไทยสามารถติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ที่เพจ Facebookกองกำลังสุรนารีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะมาร่วม เขาเรียกว่าเลยนะบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะคะไปต่อกันที่ท่านใดที่ในขณะนี้มีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมปลายค่ะโอกาสดีๆมาถึงแล้วพลาดไม่ได้นะคะทางด้านของคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอท้าประลองไอเดียในการประกวด3 minute talk นะคะแนวคิดทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนโลกทางการแพทย์เพื่อที่จะเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดที่จะชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศนั่นเองค่ะสำหรับกติกาและไฮไลท์การแข่งขันนะคะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะรูปแบบผลงานสามารถที่จะอัดคลิปพูดนำเสนอไอเดียความยาวประมาณ3นาทีนะคะเพื่อถ่ายทอดแนวคิดที่จะพลิกโฉมโลกทางการแพทย์โดยต้องเห็นหน้าผู้พูดเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วก็ห้ามใช้อุปกรณ์หรือว่ารูปภาพประกอบโดยเด็ดขาดค่ะเปิดรับสมัครนะคะระหว่างวันที่12ถึง26กรกฎาคมผ่านทาง Google Form ก็เหลือเวลาอีกแค่มีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะที่จะสามารถสมัครกันเข้ามาได้รอบคัดเลือกเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน100คนจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับรอบชิงชนะเลิศผู้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายแล้วก็ผู้ที่ชนะรางวัล Popular Vote จะได้ขึ้นเวทีประชันไอเดียที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่12สิงหาคมนี้และที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะมีเงินสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศและผู้ชนะ Popular Vote จำนวน 1,000 บาทต่อคนด้วยค่ะก็ถือว่าเตรียมพบกับรายละเอียดกติกาฉบับเต็มๆนะคะเร็วๆนี้เตรียมไอเดียให้พร้อมแล้วก็มาสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้ไปรับชมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
2: รู้ไหมคะพยาธิใบไม้ตับเป็นภัยเงียบที่อาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้หากปล่อยไว้โดยไม่รู้ตัวพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและสามารถอยู่ได้นานหลายปีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุสำคัญคือการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาลาบปลาและปลาส้มวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเริ่มต้นในหอยน้ำจืดจากนั้นก็ย้ายไปที่ปลาและสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เมื่อบริโภคปลาดิบผู้ติดเชื้อหลายคนไม่มีอาการแต่บางรายอาจท้องอืดเบื่ออาหารหรือปวดชายโครงขวาการตรวจอุจจาระสามารถช่วยตรวจหาไข่พยาธิและสามารถรักษาได้ด้วยยาตามที่แพทย์แนะนำป้องกันได้ง่ายเพียงกินปลาที่ปรุงสุกเลี่ยงอาหารหมักดองงดเหล้าและไม่สูบบุหรี่หากสงสัยว่าติดพยาธิใบไม้ตับรีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเพราะการป้องกันวันนี้คือการลดความเสี่ยงมะเร็งในอนาคตค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินซึ่งในขณะนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเราก็จะมาพบกับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษเป็นอย่างไรค่ะขอเชิญทุกท่านไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้วันนี้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษกันค่ะคนเราเกิดมาคงไม่มีใครไม่เคยทำผิดนะคะกว่าที่คนคนนึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องผ่านการเรียนรู้มากมายชีวิตเราก็ต้องมีพลาดพลั้งทำผิดเป็นบทเรียนกันบ้างแหละถ้าผิดทั่วๆไปสำนึกผิดกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจก็คงพอให้อภัยกันได้แต่ถ้าถึงขนาดทำผิดกฎหมายก็ยากหน่อยนะคะยิ่งถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเช่นพวกความผิดต่อเนื้อตัวร่างกายยาเสพติดทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้วนั้นยอมความไม่ได้นะคะเพราะถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวก็ต้องถูกฟ้องดำเนินคดีกันไปแต่ถึงจะขึ้นชื่อว่าทำผิดกฎหมายถูกฟ้องเป็นจำเลยมีคดีความในศาลก็จริงแต่ถ้าผู้กระทำความผิดมีเหตุอันควรปราณีนอกเหนือจากการลดโทษแล้วก็ยังมีกรณีที่เรียกว่าศาลรอการลงโทษด้วยค่ะการรอการลงโทษคืออะไรพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดและมีโทษอาจจะเป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับแต่ไม่ต้องถูกจำคุกจริงโดยจะรอการลงโทษไว้และอาจกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติเพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าในระหว่างการรอการลงโทษจำเลยกระทำผิดอีกหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติใดๆก็แล้วแต่ก็อาจจะมีการนำโทษที่รอไว้กลับมาพิจารณาซึ่งการรอการลงโทษจะมีได้แต่ในคดีอาญาเท่านั้นนะคะเพราะในคดีแพ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินการละเมิดการเรียกค่าเสียหายที่ต้องเยียวยาผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวจึงไม่มีการนำการรอการลงโทษมาใช้ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขการรอการลงโทษกันดีกว่าค่ะว่ากรณีแบบไหนศาลถึงจะพิจารณารอการลงโทษให้จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายอาญากำหนดหลักเกณฑ์ว่าศาลจะมีอำนาจพิจารณารอการลงโทษให้กับจำเลยได้เฉพาะแต่ในความผิดที่มีโทษจำคุกหรือปรับและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือลงโทษปรับที่ว่าไม่เกิน5ปีนี้หมายถึงโทษสุทธิที่ศาลจะลงจริงนะคะโดยไม่สนว่าคดีนั้นจะมีอัตราโทษจำคุกสูงหรือต่ำกว่า5ปีก็ตามซึ่งเมื่อเป็นคดีที่มีลักษณะดังกล่าวแล้วถ้าหากมีข้อเท็จจริงของผู้นั้นปรากฏตาม1ใน3ข้อดังนี้1ผู้นั้นไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนหรือ2เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษที่กระทำความผิดโดยประมาทเป็นความผิดละหุโทษหรือเป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือ3เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า5ปีแล้วมาทำผิดครั้งหลังโดยประมาทหรือเป็นความผิดละหุโทษศาลก็สามารถรอการลงโทษให้จำเลยได้ ซึ่งการพิจารณารอการลงโทษนั้นต้องคำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือการรู้สึกผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นหรือเหตุอันควรปราณีของผู้นั้นประกอบด้วยสำหรับการพิพากษาศาลสามารถพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างโดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติด้วยก็ได้เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาส่วนการคุมประพฤติที่ว่านี้ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ตัวอย่างเช่นการให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานศาลการจัดให้ทำกิจกรรมบริการสังคมให้ไปรับการบำบัดยาเสพติดให้เข้ารับการฝึกอบรมห้ามออกนอกที่พักหรือเข้าสถานที่ใดหรือเงื่อนไขอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดอีกโดยเงื่อนไขที่ว่าหากภายหลังมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปศาลก็อาจปรับลดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการคุมประพฤติได้เป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระน่ารู้เรื่องการรอการลงโทษเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ฟังหรือญาติของท่านต้องตกเป็นจำเลยในคดีอาญาที่ศาลมีโอกาสจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับอย่างเช่นพวกคดีจราจรคดีลักทรัพย์ฉ้อโกงหมิ่นประมาทและอื่นๆก็อย่าเพิ่งหมดหวังกันนะคะถ้าคุณเป็นคนมีความประพฤติดีกระทำผิดเป็นครั้งแรกมีการสำนึกผิดพยายามเยียวยาผู้เสียหายทุกวิถีทางให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่หรือต่อให้ไม่ใช่กระทำผิดครั้งแรกก็ตามถ้าเข้าหลักเกณฑ์ศาลก็สามารถพิจารณารอการลงโทษให้ได้ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ฟังเป็นฝั่งผู้เสียหายก็ไม่ต้องกังวลว่าจำเลยจะลอยนวล นะคะเพราะต่อให้เข้าเกณฑ์ใน3ข้อที่ว่าศาลก็ใช่ว่าจะรอการลงโทษให้ทุกกรณีคือถ้าศาลดูพฤติการประกอบแล้วจำเลยไม่สำนึกผิดไม่น่าให้อภัยศาลจะไม่รอการลงโทษให้ก็ได้เหมือนกันเรื่องนี้ถือเป็นดุลยพินิจของศาลโดยแท้ค่ะก่อนจากกันวันนี้เกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้สุดแต่อย่าหลุดขอบกฎหมายแล้วพบกันในอีพีหน้ากับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอขอบคุณนะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนะคะที่นำเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมาให้เราทุกๆคนเนี่ยได้รับฟังกันนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการอัปเดตตารางการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในเรือในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้กันนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากไปชมความงดงามแล้วก็ให้กำลังใจฝีพายเนี่ยสามารถรับฟังทางนี้ได้เลยค่ะสำหรับการฝึกกำลังพลฝีพายในเรือในแม่น้ำระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้นะคะจะมีการฝึกเนี่ย2ช่วง2ชุดด้วยกันช่วงเช้าจัดรูปขบวนฝั่งธนบุรีเริ่มต้นจากสะพานกรุงธนหรือว่าสังฮีก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงพระราม8ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีค่ะช่วงบ่ายจัดรูปขบวนฝั่งพระนครเริ่มต้นจากสะพานกรุงธนสังฮีเริ่มเวลา13นาฬิกาถึงพระราม8ในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีนะคะโดยเมื่อวันที่17 20 2122 23กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการฝึกการรักษาระยะต่อระยะเคียงจัดรูปขบวนกลุ่มย่อย3ริ้วเป็นการฝึกจัดรูปขบวนย่อยแบ่งเป็น3ริ้วนะคะโดยแบ่งการฝึกครั้งละ28ลำเพื่อให้เรียนรู้การรักษาสถานีขณะตั้งขบวนการรักษาระยะต่อหน้าตับระยะเคียงลักษณะของการพายค่ะเมื่ออยู่ในขบวนนะคะให้เกิดความชำนาญก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยในรูปขบวนใหญ่

จุดเล็งเรือในขบวนค่ะสำหรับการฝึกซ้อมที่จะเกิดขึ้นในวันที่7 10 11สิงหาคมนะคะจะเป็นการฝึกการตั้งขบวนแล้วก็เข้าเทียบออกจากเทียบหลักจอดเรือค่ะวันที่12สิงหาคมเป็นการทบทวนหัวข้อต่างๆของการฝึกนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงซ้อมย่อยต่อไปนั่นเองสำหรับวันเวลาที่แน่นอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะก็จะนำมาอัปเดตกันอีกครั้งค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเราได้รับฟังกันนะคะหรือท่านใดที่อยากจะไปกดติดตามเพจ Facebookเพื่อที่อยากจะดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมในส่วนนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็ไปกดติดตามเพจ Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะคะเพื่อที่จะดูข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ค่ะต่อกันที่ข่าวดีสำหรับน้องๆทหารกองประจำการกันบ้างนะคะที่ล่าสุดเนี่ยกองทัพบกเองได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่น้องทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกค่ะระหว่างกองทัพบกกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกลงนามร่วมกับดร.เกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีทางด้านของนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีค่ะโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ได้กล่าวว่ากองทัพบกเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับการฝึกอบรมระเบียบวินัยและความรู้ทางทหารและได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพื่อที่จะให้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตามโครงการ1ปี1วุฒิพร้อมส่งเสริมการต่อยอดเป็นทหารอาชีพให้มีคุณวุฒิพร้อมสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกหรือประกอบอาชีพอื่นๆภายหลังปลดจากกองประจำการต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกนะคะก็ได้จัดทำขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เพื่อเปิดโอกาสให้กับกำลังพลได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะทหารกองประจำการค่ะซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาให้ทหารกองประจำการอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานทักษะอาชีพและพัฒนาสมรรถนะของทหารกองประจำการซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มโอกาสศึกษาต่อแล้วก็การประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะมีผลบังคับใช้นะคะเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสให้แก่น้องทหารกองประจำการซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศให้สามารถใช้ช่วงเวลาระหว่างรับราชการให้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตซึ่งกองทัพบกได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนในทุกมิติเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะปิดท้ายรายการกันที่งานวันสตรีไทยประจำปี2569ปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีงานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะการจัดงานครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569นี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญในบทบาทสตรีผู้เป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสังคมอีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงของครอบครัวค่ะภายในงานนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการออกร้านแสดงสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเพลสนะคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวรวมถึงการสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยและการทำผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะร่วมรับชมภาพบรรยากาศของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันที่1สิงหาคมนี้ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของ NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะวันเสาร์แบบนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆมีเรื่องราวดีๆและที่สำคัญนะคะช่วงวันเสาร์แบบนี้จะมีช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่เรามักพบเจอแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเพจ Facebook Army Radio ค่ะหรือท่านใดที่รับฟังในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะมีออนไลน์ด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาชมไลฟ์สดกันได้มาชมหน้าตาของนักจัดรายการวิทยุของเรากันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการค้าภายในตรวจสอบสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาในช่วงวันสำคัญทางศาสนาและลุ้นข่าวดีระดับโลกยูเนสโกเลื่อนวาระพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นมรดกโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ลุ้นข่าวดีระดับโลกยูเนสโกเลื่อนวาระพิจารณาพระบรมธาตุใจดีนครศรีธรรมราชขึ้นมรดกโลกเร็วขึ้นช่วงบ่ายวันนี้คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: นายพนมบุตรจันทโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดมนต์การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงหน้าพระวิหารหลวงพร้อมติดตั้งและตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศผลอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าจะประกาศรับรองได้ในวันนี้เวลา 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นายจิรวุฒิสวรรค์อาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเนื่องด้วยใกล้เข้าสู่วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา29และ30กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดทายธรรมและเทียนพรรษานำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการกำกับดูแลและรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อจึงได้มาตรวจสอบการจำหน่ายที่ร้านสังฆพันธ์บริเวณแยกสีกักเสาชิงช้ากรุงเทพและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าราคาจำหน่ายชุดสังฆทานชุดทยธรรมและเทียนพรรษาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนยังคงทรงตัวไม่มีการปรับขึ้นราคารัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ของสำนักงานกพ.ซึ่งเปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่าง22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้แสดงความคิดความเห็นต่อการปรับปรุงดังกล่าวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยทุกความคิดเห็นจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานโยบายให้เหมาะสมสร้างความ
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนมอนทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติม

บทเพลงในตำนานนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าไก่จ๋าฮะขับร้องโดยสายันสัญญานะชื่อเพลงว่าไก่จ๋าส่งมอบให้ญาติเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคพิเศษวันเสาร์วันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงยะทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการยัดเพลงยัดยาทุกสันที่ทุกจังหวัดครับเราเจอกัน2ชั่วโมงด้วยกันนะครับชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ทั้ง2ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งถ้ายังไม่จุใจยังไม่หนำใจก็สามารถติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ได้ช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นอีกครึ่งนึงคือวสป. 711กิโลเฮิรตซ์หลายท่านก็ไปติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะแต่สำหรับยามค่ำคืนนะก็มาเจอสุภสิทธิ์อีกในภาคกลางคืนคือ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสะดวกช่วงไหนฟังได้ช่วงนั้นหรือจะฟังทุกช่วงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับตั้งแต่เช้ามาขอบพระคุณญาติเพียงญาติหลายท่านโทรมาพูดมาคุยโทรมาสอบมาถามโทรมาสั่งมาซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ลึกๆ ก็ชื่นใจนะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะหลายท่านก็บอกว่าสุภสิทธิ์นะฮะก็ฟังรายการสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะจะเป็นเทปบ้างอะไรบ้างก็ฟังเพราะรู้ว่าสุภสิทธิ์มีภารกิจหน้าที่ฮะสุภสิทธิ์บางทีก็มีภารกิจหน้าที่จริงๆนะก็เลยอาจจะส่งเทปมาแทนแต่รู้ได้ว่าดีเจสุภสิทธิ์ยังมีญาติเพียงยะอยู่ในดวงใจทุกท่านนะครับแล้วก็พร้อมจะจัดส่งผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะเพราะว่าสุภสิทธิ์มีเจ้าหน้าที่ฮะจัดส่งแพ็คของส่งทุกวันทุกวันนั่นก็คือว่าไม่อยากท่านได้ขาดตอนนะไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็หลายท่านบอกว่าประทับใจทานแล้วดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสุภสิทธิ์ฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจพูดอย่างเต็มปากเต็มใจเต็มคำเมื่อว่าญาติเพียงยะยาเอาไปทานแล้วนะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสรผิดพันธ์ผู้ดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยญาติเพียงยาหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าสุภสิทธิ์นะป้าก็ทานมาเป็นประจำแล้วนะไม่ว่าเป็นหยกยาผีพันเสริมอาหารดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนี่ยป้าจะหยุดได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ที่จริงไม่อยากให้หยุดหรอกนะฮะแต่ว่าเพราะว่าสารต่างๆอยู่ในร่างกายมันก็ส่งเสริมต่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงก็ทานเนาะคือให้ร่างกายของเราแข็งแรงตลอดไปไม่ใช่ว่าให้ทรุดหนักหรือเสื่อมโทรมแล้วค่อยมาฟื้นฟูกันใหม่ซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากเหมือนว่าทานวิสซอนแล้วโอ้โหเมื่อก่อนตาย่ำแย่มองไม่เห็นเลยปรากฏว่าตาดีขึ้นชัดเจนชัดแจ๋ววันหนึ่งวันใดก็ไม่ทานแล้วก็กลับมาตาย่ำแย่อีกครั้งก็เหมือนไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับคือว่าเรื่องราวของสุขภาพนี่สำคัญที่สุดในโลกแย่เพียงยาครับเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียนะเงินเสียทองเสียนะโอกาสในการดูแลสุขภาพของท่านนะครับร่างกายเป็นของขวัญที่สำคัญที่สุดในโลกสำหรับตัวท่านเองเงินทองมากมายนะบางทีเนี่ยมันก็ซื้อชีวิตซื้อสุขภาพของเราไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงนะครับเขาบอกว่าคนทั่วไปนะเขาบอกว่าเงินมีเยอะนะฮะก็เครียดนะกลัวลูกหลานจะแย่งกันกลัวคนนู้นคนนี้กลัวเพื่อนจะยืมกลัวโจรจะปล้นนะฮะหลายท่านก็บอกว่ามีเงินน้อยก็ไม่ดีฮะ
ก็ไม่พอจับจ่ายใช้สอยไม่พออยู่พอกินบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะมีเงินมากเงินน้อยนะดีกว่าไม่มีเงินนะจะมีมากเงินมีน้อยเนี่ยมีเข้าไปก่อนฮะแล้วก็ถ้าไม่มีเงินจะเครียดหนักญาติพี่น้องญาติครับนั่นก็คือเอาแต่พอเหมาะพอควรนะการดูแลสุขภาพและการดูแลชีวิตประจำวันเนี่ยนะให้ดูแลสุขภาพอย่างเขาเรียกว่าให้สมดุลฮะนะสมดุลหรือบาลานซ์ฮะถ้าเกิดภาษารุ่นใหม่ใช้ภาษาอังกฤษคือว่าให้มันสมฮะสมส่วนบางคนเนี่ยโอ้โหมีเงินเยอะมากแต่ปล่อยร่างกายเจ็บปวดทุกทรมานอดอดแอดแอดไม่เคยมีความสุขเลยสู้คนข้างบ้านไม่ได้ซึ่งมีเงินน้อยกว่าแต่ว่าทานหยุกทานยาดูแลสุขภาพตามไม่ดีเอาวิซอนไปทานกาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มทุกวันกลิ่นหอมชุยนะฮะซึ่งเขาเนี่ยอาจจะมีเงินน้อยกว่าแต่ว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขตรงนี้อายุยืนยาวฮะอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลับอันประเสริฐเรื่องนี้คือเรื่องจริงดูแลสุขภาพก่อนที่จะไม่มีสุขภาพให้ท่านรักษาวันนี้มาดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอย่าเพียงยะยาหลายท่านเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านเป็นลูกค้าใหม่เดี๋ยวสุภาษิตจะบอกเก่าแล้วขานว่าเอาไปทานอย่างไรได้ผลดีผลไวอย่างไรแล้วก็แนะนำให้ไปทานทานดีแล้วก็บอกต่อนะครับที่นิยมนะฮะและต่อเนื่องมาอย่างยาวนานให้ท่านนึกถึงกระปุกสีแดงและกระปุกสีน้ำเงินนะครับดังเดิมตั้งแต่คุณแผนน้ำพิมพ์สูตร1สูตร2เลยนะครับสูตร1เป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่ติดอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานกันแล้วก็มาเสริมสร้างร่างกายด้วยสูตร1สุภาษิตไลฟ์วิชั่นนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะท่านหญิงเข้าสู่วัยทองมันวุบวับทั้งร่างกายและจิตใจและโดยเฉพาะเลือดจะไปลมจะมาแล้วก็เข้าสู่วัยทองคือหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนเพศหญิงไม่สามารถผลิตได้ตรงนี้แหละมันว้าวุ่นทำให้ร่างกายเหี่ยวเฉาเหี่ยวย่นหย่อนยานซึ่งเพศหญิงเนี่ยรักสวยรักงามนะครับถ้าเหี่ยวย่นหย่อนยานไปแล้วดูไม่มีเสน่ห์เป็นอันว่ามาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุดหนึ่งสุภาษิตและวิชันครับเขาบอกว่าท่านชายท่านหญิงเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมกระดูกหักแตกง่ายเยอะเลยก็มีกระชายดำเนาะซึ่งมีแคลเซียมสูงมากนะแคลเซียมสูงมากกว่านมถึง6เท่านะฮะแล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆฟื้นฟูร่างกายของท่านนะให้ดูหนุ่มดูสาวขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะกระปุกละ350บาทเรียกว่าสูตร1กระปุกสีแดงนะครับรู้จักสูตร1แล้วมารู้จักสูตร2ครับเป็นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยครับเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดเป็นยาระบายอ่อนๆและท่านปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทั่วสารพางกายโรคเกาต์รุมาตอยอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสิ้นเหลืองจากโรคกระสายอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกบันในลำไส้ให้หุ่นสเลนเดอร์นะฮะหลายท่านบอกว่าถ่ายยากถ่ายลำบากนะอุจจาระแข็งเกินไปก็ไปกอบอาจมนะอุจจาระไม่ให้แข็งและไม่ให้อ่อนเกินไปได้ถ่ายสะดวกถ่ายสบายไม่เป็นลิซูทวารหนักและก็ที่สำคัญลำไส้จะได้ไม่มีปัญหานะครับอาการปวดเมื่อยก็ทั่วเราเบาบางอะไรดีก็ดีไปหมดเขาบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยทำให้สมองผิวพรรณสดใสดูอ่อนกว่าวัยครับหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาเลยลูกหลานบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขยับขยื่นคุณตาคุณยายขยับขยื่นบ้างบอกหายใจยังเจ็บเลยสุภาษิตปรากฏว่าทานไปแล้วเดี๋ยวนี้นะสามารถไปดูแลความสะอาดบริเวณบ้านเนี่ยไปถางหญ้าดายหญ้า
หรือจะไปเก็บขยะอะไรโอ้มีเรี่ยวมีแรงฮะไม่ได้หมายความว่าไปดายหญ้ารับจ้างเขาดายหญ้าเป็นแปลงๆไปเรื่อยๆนะเอาแต่พอไหวเนาะดีกว่านอนแมปนะถ้าติดเตียงแล้วท่านจะทุกข์ทรมานนะครับและถ้ามีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดอะไรสารพัดสารพันเอาไปเสริมเอาไปเพิ่มเอาไปดูแลร่างกายก่อนสักระยะหนึ่งเผื่อคุณหมอจะได้ไม่ส่งผ่าและตรงนั้นนะถือวิเศษที่สุดแล้วนะครับทาน2ส่วนร่วมกันเลยนะครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับถูกมากดีมากคุ้มค่าคุ้มเงินมีออยมีธรรมยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับมาฟังเพลงนี้กันก่อนครับคาถามหานิยมยอดรักสลักใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟทำ
2: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลใช้สารสตีวิออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้และไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำลังไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพื่อลดสมใจเสตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะก๊วยสกัดส่งเสริมความจำที่ปวดเมื่อยตามข้อตามเข่าตามกระดูกก็มีเซลล์มันคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามกระดูกที่ดังก็แก้ปวดเมื่อยก็หายไปเป็นเซลล์มันจากทะเลลึกประเทศฝรั่งเศสมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจืดสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีนะครับกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200 บาทครับ แล้วก็วิซอนนะวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดได้วิซอนประสบการณ์เข้ามา10ปีแล้วยัดเพชรยัดยาน้ำหมื่นดับแสนอภิธานแล้วตาดีขึ้นปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพชรแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาโรคชีวิตคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเทียบเด็ดนานๆปวดตาถึงสมองดูหนังฟังเพลงเล่นTikTokเล่น YouTube สารพัดเนี่ยดูหนังแนวตั้งเนี่ยมันปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันยาเพียงยาหลายท่านบอกว่าซูเปอร์ซีดมันเป็นยาหยอดตาหรือเปล่าแล้ววิซอนเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นแคปซูลหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลย800มิลลิกรัมเขาบอกสามารถบดไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลมันเยอะมากดังนั้นทานเพียงวันละเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนและท่านบอกซูเปอร์ซิดก่อนนอนนี่ยาเพียบเลยไปทานช่วงอื่นได้ไหมเอาไปทานหลังอาหารเช้าแต่มันจะมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยก็คือทำให้ง่วงนอนบอกดีเลยไม่ได้ไปไหนนอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละและท่านบอกเออมันช่วยเรื่องนอนหลับสบายดีนอนรวดเดียวตื่นตาแจ่มใสเลยนะซื้อ3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีของดีระดับพรีเมียมนะประสบการณ์เขา10ปีแล้วนะบริษัทเคนจิคุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายนะครับจำหน่ายมายัดเพียงยาวๆไปทานแล้วตาดีแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเลยท่านเนี่ยโอ้แพงก็ทานไปแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นพอมาทานวิซอนแล้วตาดีบอกว่าสุภสิทธิ์เนี่ยฟังมานานแล้วล่ะตอนนี้ยังไม่เชื่อใจฮะตอนนี้มาเชื่อแล้วบอกว่าลูกยิ่งทานมาซะแต่นานแล้วก็ดีแล้วตาจะได้ดีขึ้นนี่แหละจะได้ไม่สงสัยฮะให้ไปลองหลายๆยี่ห้อมาก่อนให้มีประสบการณ์มาก่อนถึงจะได้เชื่อมั่นนะของดีก็ต้องบอกว่าดีแย่เพียงยาครับทุกผลิตภัณฑ์ทุกรายการครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับมีเรื่องราวอัปเดตข่าวสารนะครับกรณีการเสียชีวิตของ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์เช่าวันดีอายุ33ปีตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสกลนครที่สร้างความอาลัยให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้ทราบข่าวนะครับย้อนกลับไปเมื่อเวลา 0:28 นนะฮะก็คือเที่ยงคืนกว่าๆของวันที่24กรกฎาคม2569หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครร่วมกับสมาคมผู้กู้ภัยคำหอมได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งการ1669สกลนครให้เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองบริเวณข้างสนามกีฬาตำรวจตระเวนชายแดน23จังหวัดสกลนครหลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเจ้าที่เดินทางไปถึงพบชายหนึ่งรายนอนหมดสติอยู่ในที่เกิดเหตุทราบชื่อภายหลังก็คือ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ชวันดีเจ้าที่รีบเข้าตรวจแต่ไม่พบสัญญาณชีพจึงเร่งทำการช่วยฟื้นคืนชีพเขาเรียกว่า CPR พร้อมประสานทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อมาทีมกู้ชีพเดินทางมาถึงและพยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ก่อนยืนยันการเสียชีวิตของ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเจ้าที่ได้ประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครและแพทย์เวรเข้าตรวจสอบและก็ชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางกฎหมายก่อนมอบหมายให้เจ้าที่สมาคมกู้ภัยคำหอมเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปยังห้องเก็บศพโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเพื่อรอให้ญาติติดต่อรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนี่คือเรื่องราวอัปเดตอุบัติเหตุนะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่างเข้มงวดนะนะอุบัติเหตุเนี่ยคนเดียวเนี่ยไปชนฟุตบาทหรือไปอะไรตัวมีอะไรก็สามารถจะทำให้ได้รับผลกระทบดังนั้นญาติเพียงยาคือการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะครับเพราะว่าคนที่หลักคนอยู่ข้างหลัง พ่อแม่นะครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับก็ต้องนะเสียอกเสียใจนะครับก็บอกว่าอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยเสียหลักล้มเองนะข้างสนามกีฬาต่อชดการล้มนะหมวกกันน็อกก็ต้องสวมนะและหลายสิ่งหลายอย่างเนาะขับรถนะไม่ต้องจำเป็นต้องรีบฮะเพราะว่าขับรถแรงเกินไปพอล้มมันก็เกิดอาการหนักนะครับด้วยความรักทงใหญ่จากใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เตือนลูกเตือนหลานด้วยนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาข่าวสารตรงนี้มาอัปเดตให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังกันนะครับทุกเพจฟันเวชภัณฑ์ครับสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์ในช่วงที่สุภสิทธิ์จัดรายการนี้ก็สั่งซื้อเพิ่มเติมมาได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมครับ0836931999ครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องท
0: ั้
1: งหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้าบ้านต
0: ั
1: ้งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี
0: ่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของมา700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะกินตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่าม
2: ัน
3: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ขอ
2: บคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีแก้วแฟร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
0: เ
4: ขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
0: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอา
4: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
4: ับ เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: ซื้อเต้หมูประจำ

พันธุ์ดีและบอกต่อนะครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกครับกับทีมงานณโย่งณพวงณนงกับเพลงที่ชื่อว่ายิ่งแก่ยิ่งกวนจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคม

0: พบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083 8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
4: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่
1: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีออกแถลงการแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยเหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: กรณีเหตุบนรถไฟฟ้า BTS ที่สาวไทยเตือนกลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีที่ส่งเสียงดังแต่กลับถูกว่าด้วยคำหยาบเหยียดและชูนิ้วกลางใส่ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นย้ำว่าไม่สะท้อนค่านิยมของชาวอิตาลีโดยรวมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: กรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS ของประเทศไทยทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาดังปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจหรือความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่นความสุภาพและการอยู่ร่วมกันซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและเชื่อมั่นเช่นเดียวกันพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมดังกล่าวมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพและความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานความสำคัญอันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลียศวัตรองค์ประภาสรายงานครับ
5: ชุดพยัคฆ์ไพรตรวจสอบบริษัทยางพาราจีนรุกที่ป่าสงวนสงขลากว่า103ไร
7: ่นายนิกรศิรโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลังทราบว่ามีการร้องเรียนแจ้งเบาะแสขอให้กรมป่าไม้เข้าไปตรวจสอบบริษัทไทยขั้วยางพาราจำกัดมหาชนซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่1ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาวังป่าคลองต่อและป่าเทือกเขาแก้วว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่จึงได้สั่งการด่วนให้สำนักงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามคำร้องเรียนนำโดยส่วนปฏิบัติการพิเศษและหน่วยงานเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพรร่วมกับหน่วยในสังกัดและผู้แทนของการยางแห่งประเทศไทยผู้แทนของบริษัทไทยหัวยางพารารวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าไปร่วมตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์เนื้อที่ประมาณกว่า103ไร่สิ่งปลูกสร้าง27รายการในการนี้การยางแห่งประเทศไทยได้นำส่งเอกสารเป็นสัญญาให้เช่าช่วงของอาคารโรงงานยางแท่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางแท่งการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานยางแท่งในเชิงธุรกิจซึ่งคณะเจ้าหน้าที่พิจารณาและยังพบว่ายังขาดเอกสารหลักฐานบางประการที่ต้องใช้ประกอบพิจารณาโดยจะให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลาได้รายงานกลับมายังกรมป่าไม้เพื่อแจ้งให้การยางแห่งประเทศไทยจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่าหอยยางนะครับหอยยางค่อยๆก้าวเดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักและการงานนะครับบอกช้าๆได้พราเล่มงามนะครับนั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่าหอยยางไผ่พงศธรส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับหลังจากฟังช่วงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วหลายท่านก็เข้าอกเข้าใจหลายท่านบอกว่าเพิ่งมาฟังกลางรายการก็อยากจะสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามเพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับจดเลยฮะ บอกหลายครั้งนะยายเพียงยาหลายท่านบอกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุมากแล้วบอกว่าจดไม่ทันสุภสิทธิ์สุภสิทธิ์ส่วนมากจะบอกเร็วบ้างช้าบ้างนะครับก็จดไว้เลยนะครับจดแล้วก็อย่าทำหายอีกนะ เก็บไว้ในสมุดนั่นแหละสมุดหายก็หายกันนะฮะหรือจะจดที่โล่งแจ้งหลายท่านเอาถ่านหุงข้าวไปเขียนติดข้างฝาไว้ จนญาติสนิทพี่สายมาที่บ้านบอกว่าโทรศัพท์ใครเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยคุ้นๆอยู่นะลงท้าย999เนี่ยบอกของดีเจสุภสิทธิ์ลพบุรีนี่แหละจดตัวเล็กๆก็ได้เดี๋ยวข้างฝาเปื้อน 0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงหน้ากายตาสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบำรุงหน้ากายหญิงชายเวทอไว้กังคนแข็งแกร่งกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีลูกมีแรงสู้ไม่ถอยหน่วยไม่เป็นประพรมเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานกำลังไขมันครับไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาทานฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะเข้าสู่เวทองแล้วนี่นะครับยังอื่นไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่เวทองวุบวับทั้งร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาหรือเลือดหมดแล้วคือประจำเดือนหมดแล้วมันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงมีกระเชยดำเป็นตัวนำและฟื้นฟูร่างกายเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับปวดหัวไม่เกรงภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มทานกันเลย2แคปซูลเท่านั้นก่อนนอนกระปุกละ350 บาทนะครับกระปุกสีแดงส่วนรุ่งฟ้าโอสถน้ำบรรเทาการปวดเมื่อยชาปรุงมือปลายเท้ากินเข้าได้นอนหลับนะเป็นยาระบายอ่อนนะครับแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายนี่แหละครับโรคเกาต์รุมาตอยบอกว่ากินเข้าได้ลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานเมื่อทานรุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350 บาทบรรจุถึง60แคปซูลหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันครับราคาเดียวกันครับกระปุกละ350 บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับและวิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับเขาบอกเรื่องราวของดวงตามีตั้ง70กว่าโรคหลายท่านเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหลายท่านเกิดจากอายุอนามมากแล้วหลายท่านเกิดจากการใช้ดวงตานานๆตาได้รับผลกระทบกระเทือนโรคสวิตช์คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเป็นโรคอุบัติใหม่จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสอนหายนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันแพ็กเกจยังดีครับทันสมัยด้วยบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมา10ปีแล้วยาเพียงยาหยาดน้ำหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเลยนะครับส่วนกาแฟที่ฉายกาแฟให้ของขวัญกับร่างกายของท่านให้ความสดชื่นให้นะความอร่อยอร่อยนะให้ของขวัญ นะครับให้กำลังแรงใจตัวท่านเองหรือให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติสนิทพิสัยที่มาเยี่ยมเยียนกับกาแฟเทียนฉายกาแฟครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสเตียรอยด์แก้โคไซให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานกำดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคได้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษา
ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสบังคับตามข้อตามข่าวดังก๊อปแก๊ปปวดเมฆก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันในลำไส้ขับของเสียออกจากร่างกายระบบขับถ่ายดีหุ่นเพลียวลงสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบเป็นวัสดุส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านทุกกล่องทุกซองทุกแก้วเนี่ยกล่องหนึ่งมีราคาตังถังเช่า110 บาทเฮลินจิ้วสมกุลีปัญญายุวทานอาวินปีและสารสกัดทั้ง24 ชนิดระดับทริปเปิลเอเอ3 ตัวดื่มทุกวันได้ร่างทองกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกรอสวยจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วันละ1 ซอง 2 ซอง 3 ซองตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2 กล่อง500 บาทส่งให้ฟรี4 กล่อง 1,000 บาทแถมให้1 กล่องส่งให้ฟรี5 กล่อง 1,000ตกกล่องละ200 บาทขอบคุณญาติเพียงญาติยาที่ให้ประสบการณ์สุภสิทธิ์หลายท่านบอกว่าไปทานยุกทัญญาดื่มกาแฟมาสารพัดแล้วไปกาแฟเพื่อสุขภาพบอกว่ากองละพันก็เคยดื่มมาแล้วบอกว่ามาแพ้สุภสิทธิ์นี่แหละสุภสิทธิ์ก็ชื่นใจและสุภสิทธิ์มั่นอกมั่นใจว่าจะผลิตสินค้าทั้งทีให้ได้ดีมีคุณภาพสูงต้องใส่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็มควบคุมการผลิตโดยสุภสิทธิ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโทรมานะครับ0836931999หรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ครับมีจำหน่ายทุกอย่างเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันครับแล้วก็รับคนละครึ่งด้วยร้านเจ๊หมูป่าโมกหรือร้านลูกสาวสมบัติเพศสัตว์ป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินหรือป้าโอ่งใกล้วัดตันอินบางปะหันครับร้านสุกิจเพศสัตว์อำเภอพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สังกัลลบุรีขายดีทุกวันครับเป็นร้านตัดเครื่องแบบฐานตำรวจอพปรชุดรอดอทุกชนิดใส่แล้วหล่อแล้วเท่แล้วสวยฮะนะตัดที่ร้านนพรัตน์สังกัลลบุรีและก็จำหน่ายของดิบของดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอย่างครบถ้วนร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้ขายดิบขายดีขายทุกอย่างของสุภสิทธิ์บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมขายกาแฟดีมากดื่มเองด้วยบอกร่างกายมันขาวหมดทุกอย่างเลยสุภสิทธิ์มีอย่างเดียวไม่ขาวเนี่ยทำไมจะให้ขาวได้ แหมมุกลึกจังจริงนะลูกมุกลึกฮะนึกตั้งนานสุภสิทธิ์ยิ่งหน้าซื่อตาใสๆอยู่ด้วย เอาเป็นว่าเขาเจ็ดตรงกันเนาะร้านจิ้งเว้นจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนนะครับนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยาไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารนะครับไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างทานได้อยากทานแต่ของนั้นจะต้องไม่เป็นของเสียของเน่านะไม่แสดงอาหารการกินใดๆนะครับซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศที่ญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณอาแซ่อึ้งบอกได้รับการแนะนำจากเพื่อนบอกเอากาแฟไปดื่มแล้วมันดีเลยสั่งกาแฟบ้างตำบลหนองขามอำเภอหนองยาทรายจังหวัดสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าขายพยาบาลและญาติเนาะบอกว่าต้องทานกันเนี่ยไม่ฉะนั้นร่างกายจะไม่แข็งแกร่งแข็งแรงขาดไม่ได้เลยตำบลดอนแสลบห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สั่งมา2ชุดนะชุดละ5กล่อง 1,000 บาท2ชุดก็ 2,000 คุณลุงพลมาธารลักษ์เนาะญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์ตั้งแต่โบราณโบราณแล้วล่ะตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองสั่งสูตร2รุ่งฟ้าสด6กระปุก 1,400 บาทครับคุณพี่อัญชลชรีพรฉิมสาหร่ายบ้านร่อมพระนครศรีอยุธยาบอกว่าฟังสุภสิทธิ์โดยตลอดกลางวันกลางคืนนะฮะบอกไม่หมุนคลื่นหนีไปไหนเลยฟังแต่สุภสิทธิ์นะฮะชื่นใจฮะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งคุณยายนะคุณแม่ของคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยมงคลตำบลท่าสารามเพื่อเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับกาแฟ2กล่องวิซอน2กล่องสูตร1 2กระปุก
3,000 บาทนะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งบอกว่าซื้อที่ร้านนพรัตน์ด้วยซื้อสุประสิทธิ์ด้วยพี่พยนต์วรรณประกอบตะวันบ้านหม้อพรมบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทซื้อให้คุณแม่นะครับคุณบุญชูขำวงตะวันอบธมอำเภอสามโก้อ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่สุนัยเบืองขวัญใจสั่งให้คุณแม่สมมั่นจิตนะครับถนนหลวงทรงพลตะบนท่าพี่เลี้ยงสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพี่สุนัยเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ซื้อตรงนะครับบริการดีมีคุณภาพสูงนะตัวแทนประกันชีวิตเรียกใช้พี่สุนัยเมืองขวัญใจนะครับสั่งให้คุณแม่นะวิสันหนึ่งกล่องรุ่งฟ้าสด2กระปุกทั้งหมด 1,600 บาทครับคุณพยาวเชื้อทีมตะบนดอนแสลบห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีบอกว่าเคยดื่มกาแฟมาแล้วฮะกล่องละพันกล่องละพันทานมาแล้วจากกรุงเทพบอกว่าสู้ของสุภสิทธิ์ไม่ได้เลยนะฮะมีโรคประจำตัวแล้วก็บอกทานแล้วดีขึ้นครับพี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ซื้อให้คุณแม่ประจำครับวิสันสี่กล่องสวัสดิ์700บาทตะวันบางนางร้าบางประหันพระนครสิทธิยานะครับคุณสมพงษ์บุญมาพันธ์ตะวันโพก้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบอกไม่ดื่มไม่ได้เลยกาแฟทินชัยคอฟฟี่สั่งกาแฟไปคุณป้าชะลอทองพูนตัวช้างตำบลยางใช้โพทองอ่างทองลูกค้าเก่าจะประจำทานทุกอย่างขอสุภสิทธิ์เลยสั่งกาแฟเชนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สุรภารักษาเมืองพระพุทธบาทสระบุรีสั่งกาแฟ5กล่องกาแฟเชนฉายคอฟฟี่5กล่องวิสัน1กล่องทั้งหมด 1,900 บาทนะครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้แล้วก็ประกาศในชั่วโมงหน้านะครับที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับมาเพื่อเพลินเจริญใจกันต่อเลยกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับช่วงที่เขาแห่บั้งไฟและยิงบั้งไฟนะบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านเขาเรียกว่าบั้งไฟเนี่ยเพื่อขอฝนนะครับเรื่องราวก็จะผูกเรื่องผูกราวกับนิทานพื้นบ้านผาแดงกับนางไอ้นะครับมาฟังนางไอ้ของอ้ายมนแคนเก่นคุณครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ุตสาหกรรมยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้ะตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: ผมเข
2: ้
3: า
2: ผม
3: ก็ไม่
2: ร่วงใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟ
2: ัง
3: ทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

นักร้องคุณภาพไม้พิรมพรไม้พิรมพรนี่ร้องเพลงได้ไพเราะจับใจมากๆเลยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับส่งมอบให้ยัดเพลงเจ้ายาที่รักและเคารพทุกท่านก่อนหน้านี้บทเพลงแก้ของมนต์แคนเก่นคุณมนต์แคนเก่นคุณร้องเพลงนางไอของอ้ายส่วนตายอรไทยคือผาแดงของน้องนะยัดเพลงเจ้ายาคงจะเคยฟังประวัติไม่ว่าจะเป็นทางYouTube TV หรือวิทยุสุภสิทธิ์ก็เคยมาเลยเล่าเรื่องราวของผาแดงนางไอเมียวกันอย่างไรจะเล่าให้ฟังอีกซึ่งใช้เวลายาวมากเลยอาจจะไปเล่าในภาคกลางคืนนะครับก็เพียงเพราะๆนะส่งมอบให้เป็นกำลังจิตกำลังใจสำหรับญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์ทุกท่านหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณโทรศัพท์หลายสายนะป้าเล็กบางขันหมากนะโทรศัพท์เข้ามาพูดมาคุยแล้วก็ญาติพี่ญาติหลายท่านก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อแล้วก็ได้พูดได้คุยกันสอบถามเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแล้วเอาไปทานกันเนี่ยหยุกยาผิดพันเสริมพันและกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างหลายท่านก็ชื่นชมบอกว่าของดีราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นอยากท่านได้ทานนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ร่วมฟ้าโอสถกาแฟทินชัยคอฟฟี่วิสอนดูแลดวงตาจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมานะครับ0836931999เขาบอกคนเราเนี่ยมี2สิ่งด้วยกันอย่าบอกใครฮะว่าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่สุภสิทธิ์นะฮะฟังเรื่องราวของยายผิงยายาแล้วบอกได้ฮะเพื่อเป็นการดูแลนะครับเพราะสุภสิทธิ์ก็ร่ำเรียนมาทางแพทย์แผนไทยด้วยเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยแล้วก็เวชกรรมแพทย์แผนไทยก็พอมีความรู้บ้างนะครับแล้วก็สามารถแนะนำและเข้าใจตัวสมุนไพรแต่ละชนิดนะครับนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องนะการขึ้นทะเบียนยาการตรวจแบบเข้มข้นนะการผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานและก็ต้องสะอาดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อยาผิงยาไปทานแล้วมีแต่ดีกับดีมิเป็นอันตรายแต่ประการใดนะครับมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากกระทรวงสาธารณสุขเขาถึงจะอนุมัติเป็นทะเบียนยามีอย.มานะครับยาเพียงยามันอกมันแจ้งได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปทานแล้วมีแต่ดีกับดีและก็ปลอดภัยนะครับสุภสิทธิ์นะมีเขาบอกคนเราห้ามบอกกับคนอื่นนะแต่บอกกับสุภสิทธิ์ได้บอกว่าห้ามบอกไม่มีเงินนะห้ามบอกกับใครเขากลัวเดี๋ยวเขาหนีเขากลัวยืมเงินเขาห้ามบอกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บหนักๆมาบอกสุภสิทธิ์หรือบอกคุณหมอนี่บอกได้นะครับเดี๋ยวจะได้จัดยาให้ถูกนะฮะแล้วก็มีเรื่องจริงที่ญาติผิงญาติต้องเข้าใจนะครับเขาบอกว่า 1. อย่าไปโรงพยาบาลในวันจันทร์ถ้าไม่จำเป็นเพราะคนจะไปเยอะมากนะครับ 2. อย่ายืมเงินคนรู้จักเกิน2ครั้งนะครับเดี๋ยวเขาไม่ครบด้วยนะครับ3อย่าไว้ใจคนบนโลกใบนี้ยกเว้นครอบครัวของคุณอาจจะไม่ใช่ทุกครอบครัวก็ได้นะฮะแต่คุณไว้ใจดีเจสุภสิทธิ์เนาะ4คนแปลกหน้าจะกลายเป็นเพื่อนคุณเมื่อเขามีผลประโยชน์ครับ5เพื่อนของคุณอาจกลายเป็นคนแปลกหน้าเมื่อผลประโยชน์หมดไปหรือไม่ก็ไม่ยอมคืนเงินที่เขายืมคุณไปนะเขาจะแปลกหน้าทันทีทันใดและ6สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือสุขภาพสุขภาพดีอะไรก็ดีไปหมดครับแล้วก็ต่อด้วยเงินต่อด้วยความสัมพันธ์นี่คือข้อคิดที่สุภสิทธิ์นำมาฝากญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับชั่วโมงหน้าครับ

ลำไยไหทองคำกับเพลงที่ชื่อว่าผู้สาวขาเลาะครับขอท่านมีความสุขทั้งวันนะครับเพื่อเพื่อนเจริญใจไปท่องเที่ยวไปไหว้พระไปทำอะไรก็แล้วแต่เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับครับสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมช่วงหน้าวสป.711กิโลเฮิรตซ์ครับสวัสดีครับ

0: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสจะข
1: อคุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
2: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวง

0: สนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
4: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะว่ารัฐบาลชี้แจงความช่วยเหลือเจ้าของปั๊มที่กันทรลักษณ์กรณีเหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อจากการโจมตีของกัมพูชาและที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่นครปูซานประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของยูเนสโกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้แทนไทยคว้าความสำเร็จหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณนครปูซานประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของยูเนสโกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่บัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโกโดยล่าสุดนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่สามารถนำเสนอคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลได้อย่างชัดเจนทั้งในมิติของสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สะท้อนประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงศิลปะวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านประเพณีการแห่ผ้าขึ้นท่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมุ่งรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและจะดำเนินงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญามรดกโลกต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ทั้งนี้พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มที่กันทรลักษณ์เหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อจากการกระทำของกัมพูชาว่าเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการรายงานของปภ.สรุปความช่วยเหลือคือสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่า3ล้านบาทได้รับการชดเชยจากบริษัทที่พยัคฆ์ประกันภัย1ล้านบาทและช่วยเหลือจากบริษัทปตท.อีก2ล้านบาทปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายนส่วนร้าน 7-Eleven ได้รับความเสียหาย14ล้านช่วยเหลือจากบริษัท CP 9ล้านกลับมาให้บริการ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้เสียชีวิต7รายได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมเป็นเงิน58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนทุกคนรวมเป็นเงิน4ล้าน6แสนบาทขณะที่การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณทั้งกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกเงินทดลองราชการแนมนาจของผู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมไปถึงงบกลางซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการจนช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการขอรับเงินช่วย
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Lightมี GMP quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
8: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
9: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
10: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
11: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GG Capนิวไลท์นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GG Cap นิวไลท์นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบได้อยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GG Cap นิวไลท์1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกมั้ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำหายอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้ตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบรท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีออกเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ G
GGCap New Light บำรุงสายตานะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GGCap New Light เลยคุณผู้ฟังก็จดๆจำๆว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆแล้วต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
1: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
2: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
3: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
4: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GG CapNew Light นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GG Cap New Light นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบได้อยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GG CapNew Light ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GG Cap New Light 1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปล้างหม้อไงนึกออกมั้ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำหายอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้โหตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกได้ว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบรท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีออกเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4

นะครับนึกถึง GG Cap นิวไลท์เลยคุณผู้ฟังก็จดจำว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆและต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วม

0: งานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว2รายจาก6รายคดียิงทหารพรานเสียชีวิตและตำรวจแนะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS หากเข้าข่ายดูหมิ่นหรือสร้างความเดือดร้อนผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีได้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
13: สนับสนุนโดย
14: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ความคืบหน้าคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว2รายขณะที่ยังเหลือผู้ต้องหาอีก6รายอยู่ระหว่างการหลบหนีเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้เร่งขยายผลและระดมกำลังติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายผู้เกี่ยวข้องทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและนำตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนีสามารถแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS หากเข้าข่ายดูหมิ่นหรือสร้างความเดือดร้อนผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เพราะผู้กระทำผิดในไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
13: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุกรณีคลิปนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS และชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนเกิดกระแสวิจารณ์ในสังคมว่าหากผู้เสียหายเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำเหตุเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหากกระทำความผิดในประเทศไทยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนการส่งเสียงดังบนรถไฟหากเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ใช้บริการก็อาจมีความผิดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยคลิปวิดีโอและภาพจากสื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีได้ส่วนประเด็นการเพิกถอนวีซ่าของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเป็นอำนาจของหน่วยงานด้านคนเข้าเมืองในการพิจารณาตามกฎหมายพร้อมฝากถึงประชาชนหากพบเหตุการณ์ในลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเก็บพยานหลักฐานเท่าที่ทำได้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ปิดท้ายที่อภิสิทธิ์แนะไทยเร่งจับมือประเทศที่มีกำลังรับมือสหรัฐเก็บภาษี 12.5% ชี้ทรัมป์เดายากมองไม่เกี่ยวอนุทินเยือนจีนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
14: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่ารัฐบาลต้องเร่งเจรจากับสหรัฐหลังประกาศจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ซึ่งสูงกว่ามาเลเซียกัมพูชาและอินโดนีเซียที่ถูกจัดเก็บในอัตรา 10% โดยยอมรับว่าการเจรจาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการควบคู่กับการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือไทย EU FTA เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการค้านายอภิสิทธิ์ระบุว่านโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความยากต่อการคาดการณ์ดังนั้นไทยต้องชั่งน้ำหนักผลได้และผลเสียจากการเจรจาอย่างรอบคอบพร้อมเสนอให้ไทยกระชับความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพและสนับสนุนระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายเคารพส่วนกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนจีนนายอภิสิทธิ์เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นภาษีของสหรัฐโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้กลไกทางกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับมาตรการภาษีจึงไม่ควรเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนณัฐนันท์เรืองศิลป
15: ์ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
16: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
17: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงาน กรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
18: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดโรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
19: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
20: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
21: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GG CapNew Light นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GG Cap New Light นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบได้อยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GG Cap New Light 1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะฮะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกไหมจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำไหอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้ตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ
GG Cap New Light บำรุงสายตานะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GG Cap New Light เลยคุณผู้ฟังก็จดจำว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆและต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยาG544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
3: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
4: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TGCAP New Light TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GGCapนิวไลท์นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GGCap นิวไลท์นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบได้อยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GGCapนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GGCap นิวไลท์1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะฮะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GGCapนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกมั้ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำไหอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้โหตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GGCap นิวไลท์1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกได้ว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์ได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์บำรุงสายตานะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GGCap
นิวไลท์เลยคุณผู้ฟังก็จดจำว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆและต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่นครปูซานประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของยูเนสโกทั้งนี้พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถือเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ความคืบหน้าคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ2รายขณะที่ยังคงเหลือผู้ต้องหาอีก6รายอยู่ระหว่างการหลบหนีผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่นราธิวาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ย้ำดูแลกำลังพลทุกมิติพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขและความสงบเรียบร้อยด้านกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียร้อยเอกสรรชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาทัศนศึกษาประเทศไทยและปรากฏคลิปวิดีโอตามที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ล่าสุดตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีโพสต์คลิปขอโทษคนไทยยันผู้เกี่ยวข้องจะเดินทางกลับเร็วที่สุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการตำรวจจราจรทั่วประเทศดูแลทุกการเดินทางในช่วงหยุดยาวเน้นอำนวยการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนย้ำผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรเมาง่วงเพลียไม่ขับรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มที่กันทรลักษณ์เหตุไม่จ่ายกองทุนเพิ่มเติมบอกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายงบซ้ำซ้อนประกันขณะที่ปภ.แจงยืนยันการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่ศรีสะเกษผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิพิพัฒน์เร่งแก้รถติดพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขุดลอกแม่น้ำท่าจีนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครชัยชนะลั่นแรนบิดถึงทางตันขอบคุณคณะกรรมการฟันธงไม่คุ้มค่าจี้รัฐบาลพับโครงการย้ายงบพัฒนาระบบรางภาคใต้พร้อมดันทุ่งสงเป็นศูนย์กระจายสินค้าแทนอภิสิทธิ์ขอบคุณรัฐบาลพับแผนแรนบิดเสนอเชื่อมท่าเรือมาเลเซียฝั่งอันดามันผลกระทบน้อยกว่ารัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้อัยการคดีทุจริตสั่งฟ้อง7ตำรวจสภ.อรัญญประเทศคดีคลุมถุงดำบังคับสารภาพคดีฆ่าป้าบัวผันศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนัดสอบ17สิงหาคมนี้สั่งเด้งผู้กำกับคลองหลวงเส้นคลิปเฉารีดสวยร้านเหล้าหลักแสนแลกกับเปิดถึงตี2อ้างถึงนายบอกพี่จะตัดยอดไปให้ผู้การและตำรวจสภ.แม่เสรียงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้นำชุมชนระดมกำลังค้นหาช่วยเหลือชายพลัดตกแม่น้ำยวมขณะเก็บท่อนไม้ลอยแต่ยังไร้วี่แวว
7: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุ
8: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
9: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
10: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
11: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
12: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
13: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
14: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GG Capนิวไลท์นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GG Cap นิวไลท์นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบได้อยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GG Cap นิวไลท์1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะฮะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดนึงจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกไหมจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำไหอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้ตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้ครับ09476199922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ
GG Cap New Light บำรุงสายตานะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GG Cap New Light เลยคุณผู้ฟังก็จดๆจำๆว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆและต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยาG544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
3: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
4: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่ลืมนำโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานยาตาเป็นประจำ GGCapนิวไลท์นั่นเองนะครับนะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับพิเศษแบบใส่ไข่เลยนะครับ GGCap นิวไลท์นะขวดสีแดงฝาสีทองเนี่ยแฟนเพลงทราบได้อยู่แล้วว่ากินเพื่อบำรุงดวงตาให้ชัดมองชัดแจ่มแจ้งนะครับนะรักษาเกี่ยวกับต้อต่างๆนะครับมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆแล้วนะครับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อ GGCapนิวไลท์ไปกินที่บ้านนะครับทุกอย่างของท่านก็จะกลับมาดีไวๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดสเลยนะครับสำหรับ GGCap นิวไลท์1ขวดนะครับวันนี้น้องเชนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะหลายๆท่านบอกว่ามันกล้าแจกได้ไงวะเนี่ยนะฮะจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถึงแม้ผมนะครับจะยังไม่ได้มาเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเพลงขอเพลงแต่วันนี้ไม่ลืมครับผมจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพลงนะฮะสั่งซื้อ GGCapนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดนะครับเอาแค่ขวดเดียว900บาทเนี่ยขวดนึงจะมี30แคปซูลเนี่ยกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยสั่ง1ขวดวันนี้น้องเชนนะครับแจกเลยหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้คนละ1ชุดนะครับวันนี้น้องเชนแจกหม้อต้มเลยนะนะครับใครพลาดโอกาสนี้คงต้องรอปีหน้าแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะให้กับแฟนเพลงที่รีบโทรศัพท์มาสั่งนะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกเลยนะครับหม้อต้มเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้กลับบ้านไปเลยคนละ1ตัว1ชุดนะครับได้หม้อต้มนะฮะน้องเชนเคยแจกของชิ้นเดียวไหมครับไม่เคยนะครับได้หม้อต้มไปแล้วนะเอาไปต้มจืดต้มยำต้มมาม่าต้มไวๆอะไรก็เอาเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเคลือบเทฟลอนอย่างดีให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความปลอดภัยระดับมีมอกถูกต้องใช้ดีอย่างนี้เลยพกพาได้ด้วยนะครับหม้อต้มไฟฟ้าอย่างดีน้องเชนแจกให้คนละ1ชุดนะยังไม่พอครับน้องเชนวันนี้แจกพอเรามีหม้อแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ล้างหม้อไงนึกออกไหมจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะได้หม้อไปแล้วแจกน้ำยาล้างจานให้ด้วยคนละ1ถุงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อล้างไหเต็มที่ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดทำความสะอาดถ้วยชามลำไหอีก1ชุดด้วยกันจะเป็นสก็อตไบรท์หรือจะเป็นฝอยขัดหม้อน้องเชนแจกให้แฟนเพลงอีกคนละ3ชิ้นเลยนั่นเองนะครับนะน่าจะเป็นฝอยขัดหม้อนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคฝอยขัดหม้อนะครับโอ้โหวันนี้แจกแหลกเลยเว้ยนะครับพอยังนะพอยังนะฮะให้ฝอยขัดหม้อไปอีกคนละ3อันนะครับพอยังได้หม้อต้มนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนึงโอ้โหหลายร้อยนะเนี่ยโอ้ตัวนึงหลายตังค์เนี่ยจะเป็นพันให้ไปหม้อนึงก่อนเลยหม้อต้มนะครับคนละ1ตัวสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์ขวดเดียวแจกหม้อต้มเนี่ยมีที่ไหนใครเขาทำกันมีผมนี่แหละยังไม่พอนะครับให้น้ำยาล้างจานอีกถุงใหญ่ไปเลยถุงหนึ่งยังไม่พอให้สก็อตไบรท์อีก3ชิ้นชุดทำความสะอาดเครื่องครัวและตบท้ายกันด้วยพอล้างจานแล้วเมื่อยแจกหมอนให้อีกคนละ1ใบนะครับหมอนใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาไปอีกคนละ1ใบนะครับแจกหมดนี่เลยหม้อต้มสก็อตไบรท์3ชิ้นนะครับน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่หมอนอีกคนละ1ใบแค่สั่งซื้อ GGCap นิวไลท์1ขวดโทรศัพท์มาแจ้งชื่อบ้านเลขที่แล้วบอกด้วยว่ามีโปรโมชั่นนะครับฟังมาน้องเชนจัดโปรนะบอกด้วยนะว่าวันนี้แจกหม้อต้มนะแจกหมอนนะสก็อตไบรท์นะน้ำยาล้างจานนะบอกแบบนี้นะครับสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์สายตาดีนอกจากตาชัดแล้วผมขออนุญาตแถมของแบบนี้ไปแทนความคิดถึงให้กับแฟนเพลงที่บ้านด้วยขอบคุณที่ฟังผมเป็นประจำเลยนะครับนะว่างๆผมมีเวลาออกรายการสดจะมาออกรายการนะครับวันนี้แทนความคิดถึงของยิ่งแจกยิ่งใหญ่แทนความคิดถึงที่ยิ่งใหญ่ของผมนะครับเอาไปหมดนี่เลยตั้งแต่หม้อต้มยันหมอนเลยนะครับสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์ได้ที่เบอร์นี้ครับ09476199 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์บำรุงสายตานะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GGCap
นิ่วไหลเลยคุณผู้ฟังก็จดจดจำจำว่าของแท้ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆและต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: สาว
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
0: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตา จะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย0817577474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้อง

0: สาวสุพรรณเธออดกลั้นเหลือเกินนะรักกับหนุ่มอุทัยสุดท้ายหนุ่มอุทัยก็ทิ้งสาวสุพรรณไปมีสาวเชียงรายเป็นคู่ชีวิตซะงั้นน่ะครับสาวสุพรรณครับโดยน้องส้มนวรัตน์พันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ด AI Cover ครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการจบเพลงก็เข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับประเด็นข่าวแรกในช่วงนี้ครับก็เป็นเรื่องของทางด้าน45ปีครับศาลสั่งจำคุกอดีตผอ.ปก.นิคมระยองพวกคดีโกงงบฝึกอบรมครับย้อนหลังไปปี5960ด้วยนะครับปปช.ครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเผยแพร่ผลคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ในคดีที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดกรณีการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฝึกอบรมของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองปีงบประมาณ2559-60คดีดังกล่าวอัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายพัฒนคมผู้ประเสริฐเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองพร้อมกับพวกในข้อหาทุจริตเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรมเมื่อ19 มีนาคม 2569ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค2มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำหมายเลขแดงพิพากษาให้นายพัฒนคมผู้ประเสริฐจำเลยที่1มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและใช้เอกสารปลอมรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.ปปช.โดยการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันรวม9กระทงลงโทษจำคุกกระทงละ5ปีรวม45 ปีแต่เนื่องจากให้การรับสารภาพลดโทษอีกกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวมจำคุกประมาณรวมจำคุกแล้ว18 ปีกับ 54 เดือน ปีหนึ่ง12เดือน12 5 60ก็เกือบอีก5ปีเนาะ20กว่าปีโดยไม่รอลงอาญาพร้อมให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐเป็นเงิน 4,168,600 บาท 4,168,600 บาทจำเลยที่2นางสาวณพินหรือนิตยาคำมาศาลพิพากษามีความผิดลักษณะเดียวกันลงโทษจำคุกรวม45ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหมือนกันเท่ากัน18ปี54เดือนไม่รอลงอาญาร่วมกันชดใช้อีกเงินกว่า4,100,000ครับโอ้โหครับก็งามหน้าเลยปปช.สมัยนั้นครับก็ไม่สมัยนั้นก็สมัยนี้แหละจริงๆแล้วนะครับเห็นชอบตามความเห็นของอัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์พิพากษาศาลชั้นต้นคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากนายพัฒนคมผู้ประเสริฐและพวกยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายก่อนหน้านี้คณะกรรมการปปช.ก็มีมติชี้มูลความผิดนายพัฒนคมผู้ประเสริฐกับพวกไปแล้วจากกรณีทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณฝึกอบรมของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในปีงบประมาณ2559 และ 2560ก่อนที่คดีจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลและมีคำพิพากษาศาลดังกล่าวครับอุทธรณ์ยังไงก็ติดคุกครับยืนการตามศาลชั้นต้นคุณโกงไปแน่นอนครับไม่งั้นคงจะไม่ใช่คงไม่มีความผิดอย่างนี้นะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวจากทางด้านของนี่ลุยล้างบางที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เมื่อชั่วโมงที่แล้วว่าตำรวจสน.ห้วยขวางโดยท่านผบ.ตร.ครับได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าแล้วพลตำรวจสำราญนวลมาพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาสิริวิไลครับสิวิไลโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนกลางดูแลเรื่องระบบทะเบียนทุกชนิดทั่วประเทศพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยนะครับซึ่งก็ล้างบางเรียกว่าล้างบางเด็กที่เกิดจากแม่ที่เป็นชาวต่างชาติแล้วมีการอ้างว่าพ่อเป็นคนไทยมีความผิดปกติหลายประเด็นนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนจนพบแน่ชัดว่าเป็นพ่อสวมรอยคือพ่อไทยอันเป็นเท็จเนี่ยนะครับก็เลยต้อง ตรวจพบการปฏิบัติหน้าที่การกระทำความผิดมุ่งเน้นไปที่กำชับให้เจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานทางการแพทย์จะให้การช่วยเหลือดำเนินการผิดจากระเบียบกฎหมายมีโทษสถานเดียวคือออกจากราชการลงโทษวินัยขั้นสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโทษก็ต้องมากกว่าบุคคลธรรมดาหากเป็นเจ้าหน้าที่เอกชนจะขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งได้มีการพูดคุยเบื้องต้นต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เช่นเดียวกันสาเหตุชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งพยายามจะขอได้มาซึ่งสัญชาติไทยนั้นอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าเป็นประเด็นที่หลายหน่วยงานที่กำลังศึกษาแต่ยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่อาศัยอาจมีปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์หรือการดำเนินการธุรกรรมต่างๆเป็นแรงจูงใจอย่างไรก็ตามผู้กระทำความผิดบางรายใช้วิธีสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้มีองค์ประกอบครบถ้วนสำหรับการพิจารณาได้สัญชาติไทยซึ่งถือเป็นการบิดเบือนกระบวนการตามกฎหมายอย่างไรก็ตามการดำเนินคดีจะไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ใช้เอกสารหรือใช้สัญชาติไทยโดยมิชอบแต่จะขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายทั้งบุคลากรทางการแพทย์ผู้บริหารสถานพยาบาลสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องหากพบว่ารู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนสนับสนุนกระทำความผิดก็อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่าการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโรงพยาบาลเอกชนกำลังเร่งตรวจสอบกระบวนการออกเอกสารการเกิดทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการฝากครรภ์การทำคลอดไปจนถึงการออกหนังสือรับรองการเกิดซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรพร้อมอธิบายว่าตามขั้นตอนพยาบาลผู้ทำคลอดจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเด็กและบิดามารดาก่อนให้แพทย์ผู้ทำการคลอดลงนามรับรองจากนั้นผู้รับมอบจากโรงพยาบาลก็จะนำเอกสารไปแจ้งเกิดต่อฝ่ายทะเบียนหากมีการนำบุคคลอื่นมาสวมสิทธิ์เป็นบิดาหรือมารดาก็ทำให้การตรวจสอบในทะเบียนเป็นไปได้ยากเป็นต้นทางของการกระทำความผิดรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกขณะนี้ได้สั่งอายัดเอกสารที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนำส่งพนักงานสอบสวนให้เป็นพยานหลักฐานพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่กระทำความผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบกระทำความผิดเกี่ยวกับการออกเอกสารรับรองการเกิดนอกจากนี้ทันตแพทย์อาคมยังย้ำว่าผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมีหน้าที่กำกับดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพหากพบแพทย์หรือพยาบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกระทำความผิดนอกจากจะมีความผิดทางอาญาแล้วยังถูกดำเนินคดีทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยครับซึ่งขณะนี้ล่าสุดทางด้านตำรวจชุดจับกุมนำหมายจับจับนายมงคลวัย50พ่อทิพย์ได้ที่ถนนอัศดางเขตพระนครกรุงเทพมหานครอาชีพรับจ้างทั่วไปกับนายอรเมศวัย25อาชีพเกษตรกรพ่อทิพย์จับได้ที่บ้านพักอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรพ่อทิพย์ทั้ง2คนถูกจับได้เมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับติดคุกสิครับพ่อทิพย์อีกคน50ปีนายมงคลคนที่ถนนอัศดางพระนครอยุธยาอีกคนนึงพ่อทิพย์นายอรเมศเป็นอาชีพเกษตรกรรับจ้างไปเป็นพ่อทิพย์ที่บ้านอยู่อำเภอสามงามพิจิตรครับก็ส่งเข้าทางเตไป23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเห็นหรือยังครับการที่คุณทำอะไรที่ผิดกฎหมายวันนี้กฎหมายเอื้อมมือยังไม่ถึงแต่วันหน้าคุณไม่รอดแน่นอนครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวของทำอะไรทิพย์แต่ติดคุกมาติดจริงๆนะไม่ได้ติดคุกทิพย์ๆนะจะบอกให้อ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านคุณปวีณาพาพ่อแม่พบสสจ.อ่างทองตำรวจเปิดกล้องวงจรปิดยันพบขนโต๊ะจีน3ตัวเข้าโรงพยาบาลจริงเอาพยาบาลโกหกหรือใครโกหกกันแน่กล้องวงจรปิดมันบันทึกได้คุณปวีณาหงสกุลประธานมูลที่ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กสตรีพาสองสามีภรรยาที่สูญเสียลูกที่เพิ่งคลอดได้5วันติดใจสงสัยการเสียชีวิตไปพบนายแพทย์ทวีโชคโรจนะอารัมสกุลสสจ.อ่างทองเพื่อให้ข้อมูลการเสียชีวิตของทารกและพ่อแม่ตั้งข้อสงสัยจะเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กหรือไม่พร้อมประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียหายงามหน้ามั้ยล่ะโรงพยาบาลอ่างทองภายหลังพ่อแม่ให้ข้อมูลนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อารัมสกุลสสจ.อ่างทองกล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้ประสานโรงพยาบาลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทันทีการกระทำโดยการนำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องผู้ป่วยในเด็กแรกเกิดนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จะดำเนินการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประสานกับทางพ่อแม่ของทารกที่เสียหายผู้ดำเนินการยื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยาตามมาตรา41ต่อไปครับโรงพยาบาลอ่างทองยอมรับบุคลากรจัดกิจกรรมกินอาหารใกล้ห้อง ICU เด็กเร่งสอบปมทารก5วันดับนี่ผอ.โรงพยาบาลอ่างทองว่างั้นนะครับยอมรับคุณปวีณาพาสองสามีภรรยาเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองหลังประสานพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับก็ไปคุยทั้งทางด้านพันตำรวจเอกกันตพลธนาทิพย์ปิ่นสกุลผู้กำกับสบ.3โก้จังหวัดอ่างทองประชุมความคืบหน้าในการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดมีทั้งพันตำรวจมงคลอ่อนแก้วรองผู้กำกับการตรวจจังหวัดอ่างทองพันตำรวจสิงห์ลำพองโพเสื้อรองผู้กำกับการตรวจจังหวัดอ่างทองก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าจรรยาบรรณของความเป็นพยาบาลกับพยาบาลของความเป็นผู้ดูแลรักษาคนป่วยเนี่ยจะต้องทำแบบเนี้ยมันหิวอะไรกันขนาดนั้นลงไปกินที่ไหนก็ไม่ได้ต้องมากินในห้อง ICU โดยมีฉากพลาสติกกั้นไว้แค่นี้นะทางด้านตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลแล้วพบว่ามีการขนโต๊ะจีนเป็นวงกลมเข้าไปในโรงพยาบาลจริงประมาณ3โต๊ะในช่วงเวลาบ่ายโมงเศษๆของวันที่20กรกฎาคมตามที่พ่อแม่เด็กทารกที่เสียชีวิตได้ให้ข้อมูลมาจริงขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องในงานนี้บ้างก็จะเรียกมาทำการสอบสวนต่อไปครับมันหนีไม่พ้นกับกล้องวงจรปิดอยู่แล้วครับนอกจากจะลบมันลบไม่ได้อยู่แล้วคุณปวีณาบอกจะติดตามผลการชันสูตรศพทารกถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและจะติดตามผลการตรวจสอบโรงพยาบาลและแนวทางช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียร่วมกับสสจ.อ่างทองจะติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภาพจากกล้องวงจรปิดร่วมกับรองผู้บังคับการตรวจประจำจังหวัดอ่างทองและผู้กำกับสบ.3โก้ต่อไปงามหน้าไหมนะครับโรงพยาบาลอ่างทองกระทรวงสาธารณสุขว่าไงครับเงียบเชียบแพทยสภาว่าไงครับมันเหมาะสมไหมครับดีไหมครับนายหรือมันดีก็ว่ากันไปหรือมันถูกต้องแล้วก็ว่ามันไปครับเออเห็นแล้วก็เศร้าใจเนาะปีนี้รุ่นใหม่นี้มันอะไรก็ไม่รู้นะเป็นอะไรที่มันเหมือนสังคมที่เปิดกว้างขึ้นทุกวันแล้วมันไม่รู้จักกฎไม่รู้จักระเบียบกันหรือไงครับก็ดูกันต่อไปนะครับความผิดมันจะปรากฏไหมหรือก็แค่ตักเตือนหรือก็ยังไงก็ว่ากันไปครับโรงพยาบาลไหนจะเอาเยี่ยงอย่างก็บอกนะโกหกตั้งแต่วินาทีแรกไม่มีใช่โต๊ะจีนทำเรียบร้อยหมดแล้วให้ไปตักกินเอาเองวางไว้บนโต๊ะพอกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าขนโต๊ะจีนโต๊ะกลมๆเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าโต๊ะจีนอะโต๊ะจีนเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมมีเมียโต๊ะจีนต้องเป็นโต๊ะกลมแล้วจะมาซุงแหลกกันทั้งโรงพยาบาลเป็นไปไม่ได้มันปิดประเด็นอะไรจากกล้องวงจรปิดไม่ได้แล้วครับพูดความจริงมันก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ตายไปอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวจากความปรารถนาดีของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันมารับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกครับพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงและก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปก็กินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับร่างกายคุณจะแข็งแรงกับการดูแลของอาหารเสริมชนิดนี้จะมาบอกว่าลองสักขวดดีจะกินต่อไปไม่ดีอ่ะจะซื้อไปเลยเสียตังค์ผมจะบอกงั้นเพราะสมุนไพรธรรมชาติของไม่ว่ายี่ห้อไหนต้องกินต่อเนื่องกินขวดเดียวแล้วหายเป็นไปไม่ได้ครับไม่ใช่ยารักษาโรคสมุนไพรธรรมชาติต้องกินอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับสภาพและฟื้นฟูครับสนใจสั่งซื้อกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองก็มีจำหน่ายรวมทั้งภูผาวิปโรด้วยขอบคุณเจหมูที่ส่งรูปมาให้ดูว่ามีลูกค้ามาซื้อAND Rutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาแล้วปัจจุบันบำรุงร่างกายด้วยเพราะส่วนหนึ่งของเอนไซม์ที่เอามาเป็นส่วนผสมใน AND Rutina บำรุงสายตาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยเรามารวมด้วยเอนไซม์ สารพัดชนิดมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายอยู่ในขวดเดียวกันเราจัดโปรไว้2อย่างชุดเล็ก2แถม1เป็น3ขวดชุดใหญ่4แถม3เป็น7ขวดชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดราคาต่างกันแค่พันเดียวสนใจสั่งซื้อ AND รูทิน่าบำรุงสายตาบำรุงร่างกายกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมไร DJ ครับหอมสดชื่น545กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ545กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับเพราะฉะนั้นจะซื้อแพ็คเกจ1ก็ต้อง5ก้อน5สีครับและถ้าต้องการที่จะดูแลเรื่องของเส้นผมครับก็เป็นเรื่องของสบู่สระผมครับสบู่สระผมบรรเทาอาการเรื่องผมร่วงทำให้รากผมแข็งแรงขจัดเรื่องของรังแคและเรื่องของทางด้านเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งสบู่สมุนไพรดีเจกับสบู่สระผม0817577474คุณสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับบริการเก็บเงินปลายทางส่งให้ถึงบ้าน0817577474ครับเมื่อวานเราอ่านข่าวว่าเพื่อนพอเมาก็แล้วไม่รู้ใครเป็นใครหั่นศพเพื่อนแล้วก็แยกกันทิ้งอำพรางคดีตำรวจปิดจ็อบแล้วครับนั่นคือรวบฆาตกรโหดได้แล้วครับเมาที่แปลงยาวฉะเชิงเทราได้เราเสนอข่าวไปเมื่อวานพันตำรวจเอกปรีชานิสัยสมภูมิกับสภ.แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยกำลังตำรวจชุดสืบสวนสภ.แปลงยาวได้ประสานความร่วมมือกับชุดสืบสวนสน.สภ.สนามชัยเขตร่วมกันจับตัวนายรณกฤษในรณกิจนิวัย41เป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเพื่อนกันแท้ๆนายบุญเลิศบันเทิงสุขเพื่อนรุ่นพี่วัย51จับตัวได้หลังจากพบชิ้นส่วนของนายบุญเลิศและใช้เวลาแกะร้อยไล่ล่าอย่างไม่ลดละไม่ถึง24ชั่วโมงก็จับตัวคนฆ่ามือหั่นศพได้โอ้โหดร้ายมากนะจะได้ยินรับแจ้งจากนางสาววิวัย58ชาวบ้านที่เข้ามาทำงานในพื้นที่พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ลักษณะคล้ายท่อนแขนซ้ายสภาพถูกของมีคมหั่นอย่างโหดเหี้ยมถูกนำมายนทิ้งไว้กลางป่ายูคาลิปตัสตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามใจเขตจังหวัดเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อหัวสำโรงแปลงยาวฉะเชิงเทราตำรวจก็ไปสำรวจตรวจสอบนะครับและพร้อมกับญาติที่ได้มาแจ้งความคนหายไว้ก่อนหน้านี้จากการสอบสวนในรณกิจในตอนแรกก็ให้การวกไปวนมามีพิรุษแต่สุดท้ายก็ยอมจำนนด้วยหลักฐานเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าหันศพนายบุญเลิศซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยเหตุเกิดช่วงกลางดึกของวันที่15กรกฎาคมเวลา4ทุ่มเศษที่บ้านพักตัวเองในพื้นที่หมู่2ตำบลลาดกระทิงเนื่องจากตั้งวงดื่มเหล้าจนเมามาแล้วเกิดมีปากมีเสียงกันไอ้ตอนแรกก็รักกันดีกินกันเอ้ยชนแก้วไว้เพื่อนชนแก้วและแล้วพอทะเลาะกันบันดาลโทสะยั้งอารมณ์ไม่อยู่จึงใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายเพื่อนจากนั้นลากศพเพื่อนไปทำความสะอาดและหั่นแยกเป็นชิ้นส่วนเพิ่งเห็นเพื่อนเป็นหมูเนี่ยนะโดยนำท่อนแขนซ้ายไปโยนทิ้งในป่ายูคาลิปตัสฝั่งอำเภอแปลงยาวชิ้นส่วนศีรษะและลำตัวไปเหลือที่เหลือใส่ภาชนะขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงไปทิ้งในป่าห่างจากจุดแรกประมาณ500เมตรดูมันทำโอ้โหใจเย็นมากแกเคยอยู่โรงหมูมาก่อนหรือเปล่าเชือดหมูทำใจเย็นมากนะตำรวจเดินทางไปดูที่เกิดเหตุเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจการสะเทือนขวัญประชาชนสั่งการให้ควบคุมตัวในรณกิจผู้ก่อเหตุไปควบคุมไว้ที่สภ.แปลงยาวเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดประกอบคำรับสารภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างและชิ้นส่วนอวัยวะทั้งหมดของผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลแปลงยาวก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมึงติดคุกยามแก่ได้ไหมธนกิจโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะโหดร้ายหั่นศพเพื่อนในขนาดนี้ผีเพื่อนมันคงจะบอกว่ามึงทำกูสาหัสกันได้เหลือเกินนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวอุทาหรณ์สอนใจนะครับกินเหล้าด้วยกันแล้วมันก็เป็นอะไรที่จำหน้ากันไม่ได้พอเหล้าเข้าปากความทุกข์ยากหายไปมีแต่ความเก่งนั่นแหละนะทางด้านของกรณีครูทรายครับหรือนางสาวเบญจพรผ่านเพชรครูและอินฟลูเอนเซอร์ชาวราชบุรี ในโซเชียลมีเดียที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมหลังสูญเสียสามีวัย30เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลังแพทย์วินิจฉัยผิดปฏิเสธการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแม้ครูทรายบอกว่าอาการของสามีนั้นเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจป้องกันได้เหตุได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเรื่องดังกล่าวถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กก็ออกมาเล่าประสบการณ์เตือนอุทาหรณ์หลังสามีอาการป่วยคล้ายสามีของครูทรายซึ่งเธอฉุกคิดจนตัดสินใจเปลี่ยนโรงพยาบาลที่เข้าตรวจพบว่าสามีเส้นเลือดตีบตันฉับพลันสามารถรักษาได้ทันท่วงทีเธอขอบันทึกไว้ว่า21กรกฎาคม5:30 สามีเดินออกกำลังกายภายในหมู่บ้านเดินไปสักพักก็มีอาการแน่นหน้าอกปวดร้าวชาลงไปที่แขนซ้ายเหงื่อออกเหนื่อยมากเลยเดินกลับมานอนที่บ้านที่ห้องพักที่บ้านพักที่บนโซฟาเปิดพัดลมถอดเสื้อ7:15 นเดินลงมาเห็นแบบนั้นเลยถามว่าเป็นอะไรสามีพูดให้ฟังแบบเหนื่อยๆแล้วบอกว่าน่าจะเกิดอาการจากท้องอืดท้องเฟ้อหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ถ่ายมา2 วันแล้วได้ฟังดังนั้นจึงทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะปกติสามีเป็นคนแข็งแรงแต่เราคิดถึงเรื่องของครูทรายพอดีเมื่อวานดูรายการโหนกระแสอาการของสามีเราเหมือนอาการของสามีครูทรายเลยโทรไปปรึกษาที่ศิริราชปิยมหาราชการุณรองโรงพยาบาลก็บอกว่าให้รีบมาหาโรงมาโรงพยาบาลด่วนเลยเข้าห้องฉุกเฉินจึงรีบไปบอกสามีพาขึ้นรถดู GPS จากบ้านไปศิริราชประมาณ47 นาทีเพราะช่วงเช้ารถจะติดสามีเลยบอกว่าไปโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้เพราะมีสิทธิรักษาอยู่ที่นั่นจึงหันหัวรถไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นครับพอไปถึงก็เรียกพนักงานเข็นไปผู้ป่วยบอกว่าช่วยเอาเขาเข้าไปตรวจเลยค่ะเขามีอาการแน่นหน้าอกแต่เราจะต้องนำรถไปวนที่จอดก่อนเพราะมันมากัน2 คนคนใช้เวลาในการหาที่จอดประมาณ 5-10 นาทีกว่าจะเดินกลับมาที่ห้องฉุกเฉินเจอสภาพพนักงานของโรงพยาบาลแค่วัดความดันเฉยๆแล้วไม่พาเข้าห้องฉุกเฉินเพราะไม่มีบัตรประชาชนติดตัวซึ่งเราก็บอกว่าพี่ก็ไม่มีเพราะมันฉุกเฉินควรจะเอาเขาเข้าห้องฉุกเฉินก่อนได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ต้องทำบัตรก่อนเราก็ไปทำบัตรและค่อยถ่ายบัตรประชาชนไว้ให้เขาก็ทำให้ได้มาเขาจะพาเข้าห้องฉุกเฉินก็ได้บอกว่าอาการหมอบอกขอตรวจขึ้นหัวใจหมอก็ตรวจขึ้นหัวใจให้แล้วบอกว่าไม่มีอะไรปกติเราเลยบอกว่าขอเจาะเลือดทำอย่างอื่นด้วยได้ไหมเพราะเขามีอาการแน่นหน้าอกเจ้าหน้าที่ถามว่าแน่นระดับไหน7 8 9 10ซึ่งระหว่างที่ถามสามีก็ตอบไม่ถูกว่าจะระดับไหนก็เลยบอกว่าช่วยตรวจอย่างอื่นหน่อยได้ไหมคนไข้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยสามารถเจาะเลือดตรวจได้เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าพี่จะตรวจเดี๋ยวจะส่งไป OPDเรารู้เลยว่าถ้าส่งไป OPD ตอนนี้กว่าจะได้หมอตรวจก็คงบ่ายๆกว่าจะพบหมอเราจึงพูดไปว่าไม่เป็นไรขอตรวจขึ้นหัวใจก่อนเดี๋ยวจะไปตรวจที่อื่นในระหว่างที่เดินไปเพื่อจะไปขึ้นรถก็มีพยาบาลพอจะคุ้นหน้ากันมาถามว่ามาเดี๋ยวเขาเลยดูผลตรวจขึ้นหัวใจเขาบอกเลยว่าดูแล้วไม่ค่อยปกตินะพี่จะขึ้นตรวจไหมเดี๋ยวจะทำรัดคิวให้แต่จะให้ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเราก็เลยปฏิเสธว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรวจที่อื่นก็ได้เลยตั้งGPSไปที่ศิริราชปิยมหาราชการุณใช้เวลาเพียง35 นาทีขับรถพาสามีไปพอไปถึงพยาบาลเซ็นเข้าห้องฉุกเฉินทันทีทำการตรวจขึ้นหัวใจเจาะเลือดดูเอนไซม์หัวใจสรุปว่าเป็นเส้นเลือดตีบตันฉับพลันจึงพาเข้าห้องฉุกเฉินฉีดสีแล้วมีการบอลลูนหัวใจทันที1 เส้นที่ทำให้แน่นหน้าอกแต่ยังเหลืออีก1 เส้นที่คุณหมอบอกว่าจะนัดมาทำอีกประมาณ1 เดือนต้องขอบคุณโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณเป็นอย่างมากที่ดูแลอย่างดีและได้ย้ายโรงพยาบาลจากศิริราชใหญ่คุณหมอและพยาบาลดูแลอย่างดีมากอยากไปบอกโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิรักษาแถวบ้านว่าสิ่งที่คุณวินิจฉัยแบบนั้นสามารถทำให้คนหนึ่งเสียชีวิตได้แบบสามีของคุณสายของครูสายทั้งที่เราขอร้องว่าช่วยตรวจเลือดอย่างอื่นหน่อยได้ไหมเขาไม่ได้ขึ้นเลยเขาไม่ดีขึ้นเลยแต่ก็ไม่ได้ตอบรับใดๆนอกจากสีหน้าที่มองเราแบบมันเยาะเย้ยนะเนี่ยเจอพยาบาลถ้าแบบนี้นะครับทำไมชีวิตหัวมันอาจจะไม่สนใจก็ได้ก็มันไม่สนใจจริงๆภายหลังที่พบเรื่องราวดังกล่าวออกไปแพร่หลายต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากนี่แหละมุมเศร้าๆของโรงพยาบาลที่คิดแต่เรื่องหลักปฏิบัติมากเกินไปจนไม่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ขาดไหวพริบโชคดีมากที่มีสติอย่าประมาทกับเหตุการณ์ต่างๆสิ่งแรกที่ต้องติดตัวตอนนี้บัตรประชาชนบัตรเครดิตและบัตรสุขภาพที่สำคัญพยายามอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรมากไปพบหมอและโรงพยาบาลที่ดีที่สุดพยายามไม่เบรมไม่เบรมหมอคนแรกนะเข้าใจว่าการอ่านผลบางอย่างไม่ใช่ทุกคนจะอ่านเก่งอ่านไม่ชัวร์ก็ไม่เป็นไรสำหรับเคสแบบนี้มันค่อนข้างชัดวิธีการแพทย์ที่จะไปสู่การวินิจฉัยสามารถมีแลบอื่นๆที่ช่วยคอนเฟิร์มการวินิจฉัยโรคได้นะครับหมอเฉพาะทางก็ได้นะเห็นไหมนะครับมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับ อาการของสามีครูทรายก็เลยทำให้คนอื่นระวังแล้วก็เส้นเลือดติดตามเช่นเดียวกันช้าอีกนิดเขาก็คงจะเป็นศพตามสามีของครูสายเพราะโรงพยาบาลไม่สนใจโรงพยาบาลให้ความสนใจน้อยเกินไปครับเขามาโรงพยาบาลเขามีตังจ่ายไม่ใช่มารักษา30บาทรักษาทุกโรคแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรไม่ใช่กลับเมื่อโรงพยาบาลยังคิดว่าอย่าคิดว่าโรงพยาบาลจะเป็นโรงฆ่าสัตว์เลยครับคิดซะว่าหมอเนี่ยทำให้โรงพยาบาลเขาเสียชื่อครับไม่ยอมตรวจตามที่เขาต้องการก็ช่วยเจาะเลือดหน่อยได้ไหมช่วยทำให้นู่นไอ้นี่หน่อยได้ไหมเพราะเขาก็มั่นใจว่าไอ้การชานแล้วก็ปวดร้าวลงขาที่แขนซ้ายเหงื่อออกเหนื่อยมากเนี่ยเขาเป็นอาการของน่าจะเป็นโรคหัวใจหรือเส้นเลือดเขามั่นใจขนาดนั้นเขานั่งดูรายการโหนกระแสอาการของสามีเขาเหมือนกับสามีของครูสายเลยโทรปรึกษาที่ศิริราชปิยมหาราชการุณทางโรงพยาบาลบอกว่าให้รีบมาโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินครับก็รีบพาไปเป็นอะไรที่เราบอกว่าช้านิดเขาก็สามีเขาก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้ครับดีนะครับที่ไม่รอช้าขอเปลี่ยนโรงพยาบาลครับเมื่อคุณหมอไม่สนใจไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ได้อีกโรงพยาบาลหนึ่งไปถึงปุ๊บคือผมก็นึกถึงตัวผมนะครับถ้าผมไปโรงพยาบาลผิดผมอาจจะไม่ได้มาอ่านข่าวทุกวันนี้ก็ได้พอไปถึงปุ๊บเล่าเขาฟังปุ๊บเขาเอายาอมใต้ลิ้นให้เลยแล้วขึ้นห้องไอซียูเลยด่วนเลยครับห้องฉุกเฉินครับก็เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณผมขอพูดอีกครั้งขอบคุณโรงพยาบาลหมอเจิดที่จังหวัดลพบุรีผมก็เป็นลักษณะแบบนี้ของผม3เส้นเลยนะไม่ใช่2เส้นนะครับ3เส้นเส้นเลือดตีบตันเป็นอเนกประสบการณ์ได้เฉพาะทุกวันนี้ก็เพราะว่าคุณหมอวินิจฉัยโรคที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับเขาบอกมาช้าอีกไม่เกิน5นาที10นาทีอเนกพลต้องเป็นเจ้าชายนิทราเลยพอเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงแล้วในหัวสมองครับในร่างกายเส้นเลือดตีบตัน3เส้นครับของผมนะครับอันนี้ของเขาเพียงแค่2เส้นเขาก็ตายกันแล้วเพราะว่าไปหาหมอแล้ววินิจฉัยโรคผิดแม่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าคำพูดประสาทแดกนี่มันติดตัวติดคำพูดของคุณหมอวัย71 72เนี่ยนะว่าคนไข้ประสาทแดกนี่แม่จรรยาบรรณครูมันหายไปไหนหมดกันก็ไม่รู้เนาะแปลกต่อจริงเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575ศูนย์ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้ลมกองละเอียดเสียดแทงหัวใจเวียนศีรษะลมตีขึ้นเบื้องบนลมที่แทงไปตามหลอดเลือดลมที่ทำให้ฟุ้งซ่านจิตใจระส่ำระสายนอนไม่หลับลิตรเย็นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายคลายเครียดหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ทะเบียนยา G656/66สนใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทรศัพท์มาที่081-780-5575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 098-329-9909 098-329-9909
0: ครับสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับอาหารเสริมแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรค AND รูทิน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อและก็บำรุงร่างกายด้วยส่วนผสมกับเอนไซม์มารวมกันกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยก็เป็นบำรุงสายตาบำรุงร่างกายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสำหรับ AND รูทิน่าครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันครับสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับและสบู่สระผมครับบรรเทาอาการผมร่วงรังแคและก็เชื้อราบนหนังศีรษะกับสบู่สระผมทั้งหมดคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวไปที่ทางด้านของไทยรัฐครับใครกินกาแฟกาแฟเน็ตกาแฟใครกินกาแฟใครกินโอเวอร์ตินครับแล้วใครใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ปลอมคุณเคยหาซื้อตามตลาดนัดกันไหมครับผลปรากฏว่าทางตำรวจนำโดยพันตำรวจพัทรวุฒิอ่อนช่วยรองผู้บังคับการของตำรวจปอสครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาทลายแหล่งผลิตเนตกาแฟปลอมโอวัลตินปลอมน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ปลอมตรวจค้น 2.1 โกดังในพื้นที่หมู่5ตำบลพึ่งรวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีและบ้านเลขที่31ซอยพุทธบูชา56แขวงบางมดเขตทุ่งรุกกรุงเทพมหานครจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนประกอบด้วยนายเกษตรเนืองพืชนายเกษตรเนืองพืชเป็นผู้ต้องหาคนแรกวัย59นายชาญวงตาวัย55นายฉัตรนุวัฒน์มาฟูวัย47จับนายวรรชนะบุญยวัฒน์วัย40ของกลางเครื่องจักรบรรจุพร้อมชิ้นส่วนผลิตรวม 200,000 ชิ้นความเสียหายกว่า2ล้านบาทถ้าประชาชนคนใดซื้อไปใช้หรือบริโภคอาจได้รับอันตรายครับส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายครับ อยู่ที่พึ่งรวงในหมู่5พึ่งรวงเฉลิมพระเกียรติสระบุรีเนี่ยนะโอ้โหครับเนตกาแฟก็ปลอมโอวัลตินก็ปลอมน้ำยาปรับผ้านุ่มเดี๋ยวนี่ปลอมเอาทุกอย่างเลยที่เอาทุกอย่างชนิดที่เอาแค่เนตกาแฟโอวัลตินแค่นั้นเหรอโอ้ครับอย่าไปเจอของปลอมของกาแฟดีเจเขานะครับไม่มีนะกาแฟดีเจซื้อหลักเราโดยตรงจะเอาคราดของแท้และแน่นอนถ้าไปซื้อจากคนอื่นไม่แน่ครับแต่ไปซื้อกับร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองใช่กาแฟดีเจกลับไปซื้อที่อื่นไม่มีขายของปลอมครับจะไปซื้อที่อื่นนะระวังให้ดีนะครับซื้อตามตลาดนัดของพวกเนี้ยตามตลาดนัดเขาจะไปรับกันแบบถูกๆเพราะมันเป็นของปลอมเนียนมากจะไม่รู้เลยว่าของปลอมของแท้โอ้โหจับได้มูลค่าเกือบ2ล้านบาทพระเจ้าประคุณหนึ่งช่องแล้วก็มาเรื่องราวของที่ประเด็นขายนี่ก็หลอกขายน้ำมันเหมือนกันตะกี้หลอกขายสินค้าปลอมกาแฟปลอมจับนายวจรินทร์ทับรอดวัย63ปีชาวสัตหีบชลบุรีหลอกขายน้ำมันให้กับชาวบ้านในสำนักงานเทศบาลนครบางบัวทองเลยอ้างว่าเป็นน้ำมันหลวงสอบสวนทราบว่านายวัชวินคนนี้มีหมายจับจากศาลแขวงพระนครใต้คดีช่อโกงทรัพย์ซึ่งก่อนหน้านี้เคยหลอกขายน้ำมันถูกราคาถูกกว่าท้องตลาดอ้างว่าเป็นของเทศบาลนครบางบัวทองมีคนหลงเชื่อจ่ายเงินซื้อแต่กลับไม่มีน้ำมันให้อ้าวคดีก่อนยังจับตัวไม่ได้รอบนี้ย้อนกลับมาหลอกขายน้ำมันอีกก็เรียบร้อยเลยมีคนจำหน้าได้อ้าวไอ้นี่ที่มันหลอกขายน้ำมันเนี่ยไอ้เจ้าวัชรินทับรอดเนี่ยเรียบร้อยเลยคนสัตหีบชลบุรีครับแล้วก็แจ้งกับนางกาญจนาเจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีนครบางบัวทองแจ้งตำรวจคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหลอกขายน้ำมันเอาไปอย่างนั้นไปนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวมาข่าวสุดท้ายแล้วกันเนี่ยเด็กหญิงวัย6ขวบถูกล่วงละเมิดทางเพศโอ้คุณตาเลี้ยงคุณตาเลี้ยงมันจะคุณตาจริงๆวัย60ดูสิไอ้เท่าหัวงูล่วงละเมิดเด็กแค่เพียง4ขวบเนี่ยนะแถมขู่ทำร้ายเด็กจนเด็กซึมเศร้าไม่กล้าบอกใครตำรวจสภ.สำนักทองจังหวัดระยองควบคุมตัวไว้แหมจริงเลยเด็ก4ขวบมันดูความใคร่ตรงไหนมันมีแต่ความน่ารักต้องสอบสวนสหวิชาชีพเด็กหญิงเพื่อรวบรวมหลักฐานประกอบสำนวนขออนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็วไม่ล่าช้าคุณตาเลี้ยงวัย60ก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กแค่เพียง4ขวบครับอาศัยช่วงเวลาที่อยู่กระท่อมเฝ้าสวนยางพาราเป็นคนลงมือหลังเงือกแม่เขาเห็นผิดสังเกตเนื่องจากลูกสาวมีพฤติกรรมซึมเศร้าผิดปกติเลยเค้นถามลูกเลยเปิดปากเล่าความจริงตกใจคุณตาเลี้ยงแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกเขานะแต่เป็นเหมือนพ่อเลี้ยงนี่คุณตาเลี้ยงโอ้โหเด็ก4ขวบหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองครับคดีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนกระทบกระเทือนจิตใจต่อเด็กสร้างตราบาปให้เด็ก4ขวบโอ้โหเลวจริงๆนะอยากจะใช้คำว่ามหาจะเกิดจริงมาเกิดโอ้คนเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อเกิดมาเป็นมนุษย์รกคนดีกับรกยาคนหมดคุณค่าผมว่ารกยาให้ยาตำตูดมันยังดีกว่ารกคนนะจริงไหมครับคุณผู้ฟังไปละหมดเวลาขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะเดี๋ยวเจอช่วงหลังอีกช่วงนึงสำหรับช่วงนี้เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ขอเชิญร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ60ปีพระเทพปริยัติวัชรสุทธีรองเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569รวมงาน7วัน7คืนมีมหรสพสมโภชตลอดงานและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษราคาค่าล็อกเพียง 4,000 บาทเท่านั้นถ้าร้านค้าใดมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสลดราคาให้เป็นพิเศษสนใจติดต่อน้องเก๋0838686083ด่วนจองพื้นที่จองร้านค้ามีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อนงานนี้มหรสพชมฟ
5: รี
6: ให้ช่วยทอยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทาน

0: ต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
3: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตพันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นมินทวันเพลงขวัญพันธุรัตโดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตชะชะชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย081-757-7474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อ

0: ครับต่อเนื่องกันมาจากเรื่องราวของข่าวก็มาเป็นเพลงให้ฟังครับ3เพลงเลยเพลงแรกก็รักเธอที่สุดเพลงที่2ก็รักเอ่ยเพลงที่3ก็พบรักที่แม่กลองครับเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุระเรคคอร์ดพิมพ์ชื่อเหล่านี้ได้ฟังเพลงหมดเลยนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับมีทั้งภูผาวิทย์โปร
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575 0817805575ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้ลมกองละเอียดเสียดแทงหัวใจเวียนศีรษะลมตีขึ้นเบื้องบนลมที่แทงไปตามหลอดเลือดลมที่ทำให้ฟุ้งซ่านจิตใจระส่ำระสายนอนไม่หลับฤทธิ์เย็นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายคลายเครียดหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ทะเบียนยา G656/66 สนใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทรศัพท์มาที่081-780-5575 081-780-5575
0: ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับใครที่เป็นชอบเป็นลมก็เรียกว่าเป็นลมเนาะครับแน่นหน้าอกหายใจติดๆขัดๆปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามัวเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายทีเดียวนะครับยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจครับมีสมุนไพรดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรนอกจากจะเป็นดอกหอมมือลีแล้วก็ยังมีดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกรานพลูกระวานครับหอมก็ชื่นใจรับประทานใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับร่างกายก็จะกลับคืนสภาพปกติแต่ถ้าต้องการฉุกเฉินนะถ้ามันฉุกเฉินหาน้ำร้อนหาน้ำอุ่นไม่ได้นี่เลยเทกรอกอมไว้ใต้ลิ้นสักหน่อยนึงอมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วค่อยๆกลืนอาการที่เป็นอยู่มันก็ค่อยๆทุเลาลงครับอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับนี่คือยาหอมดอกหมื่นลี้ครับให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกัน0817805575 0817805575ก็ต่อครับน้องเพลงขวัญพันรักครับรอขันหมาก

น้ำค้างเดือน6ครับขอบคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการผมให้เพลงฟังเพลงกันเยอะๆแล้วก็พูดกันน้อยๆครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นภูผาวิโปรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยพร้อมทั้งยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการครับสนใจเอนไซม์ไบอนิกตราไบโอก็0817577474พร้อมทั้งทางด้านของสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474สบู่สระผมครับบรรเทาอาการผมร่วงผมมีรังแคหรือว่ามีเชื้อราบนหนังศีรษะนึกถึงสบู่สระผมของเราครับ0817577474 0817577474ครับเราคงต้องทิ้งท้ายด้วยงานเพลงนี้ครับของสุรพลสมบัติเจริญครับเป็นโสดทำไมส่งท้ายกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดีครับ

0: มแจ็คสุพนานิชมนตรีครับเช่นเคยนะครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแต่ยังสามารถติดตามรับฟังเรานะฮะแล้วก็รับชมควบคู่กันบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะบนเพจสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้เช่นเคยนะครับเอาละฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับสถานการณ์ภาคใต้มีความคืบหน้าเรื่องหมายจับครับทั้งเหตุการณ์คาร์บอมที่สภ.ตันหยงและเหตุยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีด้านปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่า4จังหวัดชายแดนใต้ยกระดับรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะส่วนประเด็นร้อนๆบนโซเชียลมีเดียนะฮะวันนี้นะฮะจนถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็น่าจะต้องยกให้เคสของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นอิตาลีฮะที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับคนไทยด้วยนะฮะล่าสุดวันนี้สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการขอโทษแสดงความเสียใจและประณามเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับมีเรื่องดีๆวันนี้กันบ้างนะครับแน่นอนต้องยกให้กับเรื่องของมติเป็นเอกฉันท์นะครับเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชของไทยเนี่ยนะฮะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันที่เรื่องน่ายินดีของประเทศไทยวันนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่ปูซานเกาหลีใต้นะครับประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนะครับเมื่อเวลา 15:03 น.ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชนะครับภาคใต้ของไทยเนี่ยนะฮะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนะฮะทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะฮะที่ไปร่วมประชุมอยู่ที่นู่นนะครับพร้อมด้วยคุณสบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปจนถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยที่เกาหลีใต้ก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยส ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีครับไผ่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกครับจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะขณะที่บรรยากาศภายในพื้นที่ของวัดพระมหาธาตุเองนะครับที่นครศรีธรรมราชมีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลนะครับประสงค์ได้สวดเชียนโตเจ้าวาดวัดนะครับพร้อมด้วยนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีได้ลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างร่วมกันกล่าวสาธุนะครับก็ปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจมีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวขณะที่พรุ่งนี้ครับจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเจริญจิตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่นะฮะจากเรื่องดีๆในพื้นที่ภาคใต้ขยับลงไปคุยกันถึงความเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนใต้กันหน่อยนะฮะความคืบหน้าเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนต่อเนื่องจาก2เหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือคาร์บอมที่สภ.ตันหยงและยิงถล่มกับปาไป๋บอมในจุดตรวจส่งผลให้ฐานพรานพลีชีพไป5นายชาวบ้านบาดเจ็บอีก6คนนะครับล่าสุดวันนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับได้รายงานความคืบหน้าการล่าตัวคนร้ายทั้ง2เหตุไปติดตามไล่เลี่ยงกันทีละคดีเริ่มกันที่เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ที่หน้าสภ.ตันหยงที่นราธิวาสกันหน่อยนะครับจากเหตุการณ์ย้อนไปตั้งแต่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะมีตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1นายส่วนอาคารสถานที่และทรัพย์สินของราชการได้รับความเสียหายนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุ2รายคือนายอัสมินภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลปาลุลูที่อำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเดิมเนี่ยเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่แล้ว2หมายนะครับอีกรายชื่อว่านายอับดุลราฮูมนะฮะภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเจ๊เหที่อำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสเดิมเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่แล้ว2หมายเช่นกันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายคือนายอาลียะและนายฮาฟีซีเพื่อดำเนินวิธีนะครับเรื่องของการสักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปซึ่งเจ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับส่วนคนร้ายครับมีการใช้อาวุธปืนนะฮะลอบยิงชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45แล้วคว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือว่าไปบอมขณะที่เจ้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบุเกะสามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตไป5นายยังมีประชาชนบาดเจ็บอีก6รายด้วยกันล่าสุดครับศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายฮาซีซันเนี่ยซึ่งเป็นชาวตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสฮาซีซันคนนี้เนี่ยมีหมายจับรวม2คดีนอกจากนี้ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายชื่อว่านายมหมะสรีนะฮะอยู่ที่อำเภอสายบุรีปัตตานีเนี่ยก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เชิญมาเพื่อประกอบการสืบสวนขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายทีนี้เจ้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานฐานขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับด้านปลัดมหาดไทยครับได้สั่งการผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ให้ผู้ว่าเนี่ยทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมจัดระบบเฝ้าระวังการข่าวเชิงรุกปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนและวัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจความมั่นคงบุเกซามีเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของมหาดไทยได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดใน4จังหวัดด้วยกันนะครับคือนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็ที่จังหวัดสงขลานะฮะ ก็ยกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ในส่งของมหาดไทยออกเป็น3มาตรการด้วยกันคือ1ให้ไปทบทวนแล้วก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงฐานปฏิบัติการและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งเพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและใช้ระบบกล้อง CCTV ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ฮะทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และก็ซักซ้อมการปฏิบัตินะฮะกรณีเกิดเหตุโจมตีวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดต่างๆเพื่อให้เจ้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและ3ให้จัดระบบเฝ้าระวังด้านข่าวสารและก็มีการแจ้งเตือนเชิงรุกนะครับขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนะฮะในฐานะเลขาธิการกรมน.และคณะก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงแล้วก็ได้เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะที่จุดตรวจภูเก็ตสามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยครับเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วโดยรัฐมนตรีกลาโหมครับก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่านายกเนี่ยได้มอบหมายให้ตนเนี่ยเดินทางลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์แล้วก็กำชับการทำงานของทุกหน่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นลำดับเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนร้ายเนี่ยมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็มุ่งลอบยิงเจ้าหน้าที่โดยตรงซึ่งรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกฝ่ายไม่อาจยอมรับการกระทำอันอุกอาจเช่นนี้ได้พร้อมยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแล้วก็ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่นะฮะจากในพื้นที่ชายแดนใต้ขยับไปดูพื้นที่ฝั่งชายแดนกัมพูชากันหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้านับปฏิทินย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยครบ1ปีที่กัมพูชานั้นได้ใช้วุธหนักยิงถล่มที่หมายในประเทศไทยก็คือที่ปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์ศรีสะเกษเจ้าของปั๊มเนี่ยออกมาร้องผ่านส.ส.ที่รัฐสภาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่านไปเป็นปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้รัฐบาลออกมาชี้แจงครับยืนยันจะเร่งดูแลทุกด้านนะครับด้วยความห่วงใยแล้วก็พร้อมที่จะติดตามความช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์โฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเรื่องนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ติดตามนะครับการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่รวดเร็วครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมภายใต้กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวนะถ้าจำกันได้ก็คือทำให้ตัวปั๊มน้ำมันปตท.แล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นที่อยู่ในปั๊มเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็มีเหตุสลดก็คือมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนเนี่ยก็เร่งกันเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุนะฮะซึ่งจากรายงานของปภ.นะฮะปภ.เนี่ยได้สรุปผลการช่วยเหลือนะฮะไม่ว่าจะเป็น1เรื่องของปั๊มน้ำมันเองที่รับความเสียหายมูลค่าประมาณ3ล้านบาทเศษๆก็ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยไปแล้ว1ล้านแล้วก็มีความช่วยเหลือจากตัวบริษัทแม่ก็คือตัวปตท.อีก2ล้านเศษนะครับปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่5กันยา68 2ก็คือตัว 7-Eleven นะครับความเสียหายในมูลค่าประมาณ14ล้านนี่ฮะตามข่าวปภ.รายงานมาเนี่ยก็บอกว่าได้รับความช่วยเหลือจาก CPO ไปแล้ว9ล้านกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกา68นะฮะ3ฮะผู้เสียชีวิต7รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านส่วนผู้บาดเจ็บอีก12รายได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6นะฮะบอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทไปจนถึง 800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บแล้วก็สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละหน่วยงานกำหนดสำหรับเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บก็มาจากหลายแหล่งนะครับรวมถึงงบกลางซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งดำเนินการจนสามารถที่จะช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือของสำนักนายกนะฮะโฆษกรัฐบาลก็อธิบายว่าทุกคำขอเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบและการพิจารณาของคณะกรรมการตามระเบียบของกองทุนอย่างไรก็ตามการตรวจสอบกรณีความเสียหายของปั๊มน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากต้นสังกัดแล้วนะครับการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องของการจ่ายไม่ให้ชดเชยซ้ำในความเสียหายในรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้จ่ายเงินของรัฐนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลเข้าใจและเห็นใจต่อผู้ประสบเหตุทุกคนเนี่ยช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ามาดูประเด็นร้อนบนโซเชียลกันหน่อยนะฮะสองวันและทัวร์ไทยไม่มีพักนะฮะเรียกว่าวัยรุ่นอิตาลีเนี่ยถูกล่าแม่มดถูกตามกันจนแอคเคาท์เนี่ยเดือดเลยทีเดียวนะฮะไปจนถึงเดือดร้อนถึงสถานทูตต้องออกแถลงการขอโทษในเรื่องนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
13: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟันยา

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้มาไล่เลียงประเด็นร้อนบนโซเชียลหน่อยครับวิจารณ์หนักมาต่อเนื่อง2วันนะฮะทำเอาทัวร์ไทยไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะสืบเนื่องจากกรณีกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS นะฮะมีคนไทยเนี่ยนะฮะพยายามที่จะตักเตือนอย่างสุภาพแต่กลายเป็นว่าถูกด่าทอด้วยคำหยาบแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะมีชูนงชูนิ้วกันอะไรต่างๆนานาคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียนะฮะก็แน่นอนแหละฮะคอมเมนต์เนี่ยคำวิจารณ์เนี่ยตามมามากมายพร้อมกับคณะทัวร์ไทยครับที่ออกมาเรียกร้องให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าบางถ้อยคำเนี่ยมีการพูดถึงประเทศไทยมันออกในแนวลักษณะของการเหยียดนะฮะไม่ให้เกียรติประเทศไทยเมื่อวานเนี่ยทางบริษัททัวร์ได้ออกแถลงการขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็พูดกันตรงๆครับว่าคนไทยจำนวนมากที่ทราบเรื่องเนี่ยยังคงวิจารณ์กันต่อเนื่องแล้วก็มีการไปเรียกร้องให้สถานทูตอิตาลีในประเทศไทยเนี่ยแสดงออกถึงท่าทีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้นะฮะที่ทำให้เมื่อวานนี้เพจของสถานทูตถึงกับต้องปิดคอมเมนต์ไปล่าสุดฮะวันนี้มีแถลงการจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกมาเรียบร้อยนะฮะโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนตามที่ปรากฏในคลิปแล้วก็มีการแชร์กันว่อนโซเชียลเนี่ยนะฮะโดยสถานทูตเนี่ยบอกว่าขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่ไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่นความสุภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวนะครับซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและเชื่อมั่นเช่นเดียวกันพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวนั้นมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพและความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีจากนั้นนะสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยได้โพสต์คลิปตัวแทนกลุ่มชาวอิตาลี4คนได้ออกมาขอโทษถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้าโดยบอกว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อกล่าวขอโทษคนไทยและวัฒนธรรมไทยแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้รู้สึกเสียใจสำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะโฆษกก็ออกมายืนยันว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS นั้นนะฮะถ้าไปดูพฤติการแล้วถ้ามันเข้าข่ายดูหมิ่นหรือสร้างความเดือดร้อนผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้นะฮะพลตรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณนะฮะในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุกรณีคลิปนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนเกิดกระแสวิจารณ์ในสังคมถ้าเกิดผู้เสียหายเนี่ยนะฮะมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะฮะโฆษก ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติหากกระทำความผิดในประเทศไทยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนการส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าหากเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบของผู้ให้บริการก็อาจมีความผิดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและจากภาพสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยคลิปนี่แหละฮะสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีได้ส่วนประเด็นที่มันจะลุกลามไปถึงการเพิกถอนวีซ่าของนักเที่ยวกลุ่มนี้หรือไม่เนี่ยทางตร.บอกว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานด้านคนเข้าเมืองในการพิจารณาตามกฎหมายพร้อมฝากถึงประชาชนหากพบเหตุการณ์ลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้วก็เก็บพยานหลักฐานเท่าที่ทำได้รีบแจ้งเจ้าที่เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะฮะและเจ้าของคลิปก็ต้องบอกว่าไม่รอช้าแล้วฮะเข้าแจ้งความเอาผิดเรียบร้อยในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหน้าย้ำฮะว่านักท่องเที่ยวต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างที่สน.สำเรจครับวันนี้คุณสุกัตเนี่ยคุณสุกัตเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นคนที่ตักเตือนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จนเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดคู่กรณีที่สน.สำเรจพร้อมกันนี้เธอให้สัมภาษณ์ครับว่ากลุ่มนักเรียนเหล่านี้เสียงดังมาตั้งแต่อยู่บนชานชาลา

ก็หัวเราะเยาะเย้ยชอบใจที่แย่ไปกว่านั้นคือผู้ใหญ่ที่มากับเด็กกลุ่มนี้กลับนิ่งเฉยไม่ได้ห้ามปรามคนของตัวเองแล้วยังพูดอีกว่าฉันเอาเงินมาให้ประเทศของคุณยังจะมีปัญหาอีกเหรอซึ่งตนมองว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมันไร้มารยาทมากๆนะฮะหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็พูดคำว่าไม่ได้แต่พูดออกอากาศได้หรือเปล่านะฮะเป็นตัว F ย่อๆแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัว U ซึ่งเป็นอะไรที่หยาบคายเมื่อผู้ใหญ่ไม่ห้ามเด็กแถมยังให้ท้ายจึงมีพฤติกรรมที่หยาบคายตามที่เห็นในคลิปวิดีโอคุณซูกัสเนี่ยมองว่าคนเราจะไปเที่ยวไหนก็ตามควรให้เกียรติคนอื่นเรื่องแบบนี้คนไทยควรที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองบ้างแล้วก็อยากตั้งคำถามไปถึง BTS ครับนะฮะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยว่าควรจะมีการจัดการกับกลุ่มคนที่มากันเป็นจำนวนมากอย่างไรไม่ให้กระทบกับผู้โดยสารคนอื่นและที่สำคัญเธอมองว่าพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้เข้าข่ายข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหน้าและกระทำอนาจารอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสุกัตบอกว่าวันนี้ก็ตัดสินใจเข้าแจ้งความและเดี๋ยวคงต้องไปปรึกษาตำรวจอีกครั้งว่ามันจะเข้าข่ายความผิดฐานในอะไรอย่างไรนะฮะเมื่อถามว่าตอนนี้กระแสโจมตีไปยังเด็กกลุ่มนี้แล้วรู้สึกอย่างไรคุณสุกัตมองว่าความจริงแล้วไม่มีใครควรเจอการล่าแม่มดแต่นักท่องเที่ยวที่มาไทยก็ควรที่จะให้เกียรติคนอื่นรอบข้างด้วยส่วนที่สถานทูตอิตาลีออกมาขอโทษก็มองว่าขอโทษเพราะความจำเป็นและโดยส่วนตัวไม่ได้อยากให้คนไปตามล่าตัวเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้ดีต่อภาพลักษณ์ของเมืองไทยด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเข้าใจว่าก็จะมีการไปตามล่าแม่มดผิดคนด้วยนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่แว่นคล้ายๆกับผู้หญิงที่อยู่ในรถไฟฟ้านะฮะแต่ก็ไปเหมือนไปอินบ็อกซ์ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอิตาลีเหมือนกันแล้วเธอก็ออกมาบอกว่าคนละคนกันให้สังเกตสีผมด้วยอะไรต่างๆนั่นนะอ่ะก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันอัปเดตกันนะครับขยับไปดูเรื่องแลนด์บริดจ์ครับมีความเห็นออกมาหลากหลายครับหลังจากเมื่อวานรองนายกเอกนิติแถลงยอมรับพับแผนแลนด์บริดจ์หลังผลศึกษาชี้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะก็อาจจะต้องใช้แผนพัฒนาท่าเรือระนองเต็มศักยภาพโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเมื่อวานเนี่ยออกมาแถลงด้วยตัวเองสรุปผลการศึกษาเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับว่าจากที่นายกเนี่ยมอบหมายให้คุณเอกนิติเนี่ยนะฮะเป็นประธานในคณะทำงานที่ไปศึกษาเรื่องนี้กำหนดกรอบเวลา90วันซึ่งเมื่อวานจริงๆก็ยังไม่ถึง90วันนะครับแต่ว่าผลสรุปเนี่ยเห็นว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในระดับต่ำอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับภาระงบประมาณแล้วก็มีความเสี่ยงสูงเพราะจากการศึกษาเมื่อมีผลกระทบจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางทำให้การค้าโลกลดลงผลตอบแทนที่เคยมองว่าอาจจะเป็นบวกมันก็อาจจะพลิกกลับมาติดลบได้เพราะฉะนั้นถือว่ามีความเสี่ยงสูงส่วนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมครับพบว่าค่อนข้างสูงแล้วจากการรับฟังความเห็นเนี่ยยังมีความเห็นต่างกันอยู่สุดท้ายคณะกรรมการจึงมีมติว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำและก็เสี่ยงเนี่ยในเรื่องของผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้นะฮะทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีท่าเรือระนองอยู่แล้วก็ยังมีความต้องการใช้ท่าเรือดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิจารณาเรื่องการปรับปรุงหรือพัฒนาท่าเรือระนองให้เต็มศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือที่เรียกว่า missing link ที่สามารถเชื่อมโยงขึ้นไปทางตอนเหนือของประเทศเชื่อมไปจนถึงจีนนะหรือแม้แต่จะเชื่อมไปฝั่งตะวันออกได้เมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่คุณนิติบอกว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ท่านนี้ต้องนำรายงานสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีถ้านายกเห็นชอบก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ต่อไปพอมีข่าวออกมาว่าพับโครงการนี้หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นฮะหนึ่งในนั้นเป็นฝ่ายค้านครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางโครงการ Missing Link คุณอภิสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแบบนี้ฮะบอกว่าการตัดสินใจยกเลิกหรือพับแผนโครงการดังกล่าวนะฮะเห็นว่านะครับเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้และเชื่อมโยงด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้านคมนาคมต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามานานแล้ว

0: พร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าแลนบริดจ์แล้วก็คุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งครับเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจนะฮะเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและนะครับเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะส่วนใครติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เป็นไปตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้มีการทบทวนนะครับเอาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเข้าใจว่าก็มีการปรับแก้เงื่อนไขหลากหลายเงื่อนไขด้วยกันแล้วก็เตรียมเข้าครม.วันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำผมแจ็คสุบรรณฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมปากากรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงมายและอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมปากากรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกปากากรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นให้ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้านหนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้าน มีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชันษา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ส่งพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยส่งพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ส่งพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้เป็นจำนวนมากทั้งส่งสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วัน เวลา 11:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสาเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดตยุรวงศาวาสเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทและในเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครเพื่อสืบสานพระราชประเพณีด้วยทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกจึงทรงให้การอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นการสนับสนุนการจำพรรษาของพระสงฆ์ที่อยู่ประจำวัดตลอด3เดือนซึ่งในอดีตก่อนจะมีไฟฟ้าพระสงฆ์ต้องใช้แสงสว่างจากเทียนในการศึกษาพระธรรมและประกอบศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาจึงเกิดประเพณีถวายเทียนพรรษาขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันวัดส่วนใหญ่จะมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่การถวายเทียนยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการถวายแสงสว่างแห่งปัญญาและการสืบทอดพระพุทธศาสนารวมถึงคติความเชื่อของชาวพุทธว่าเป็นการสร้างกุศลและสร้างความเจริญแก่ชีวิตวัดสุทธิวรารามเดิมชื่อวัดแคสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีโดยพระยานครศรีธรรมราชและหลวงสุวรรณคีรีสมบัติผู้ครองเมืองสงขลาลำดับที่1ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านผู้หญิงสุดภริยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรีเม่นณสงขลาเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่6ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณปฏิสังขรณ์วัดเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดว่าวัดสุทธิวรารามตามนามของท่านผู้หญิงสุดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2424 ในปี2511วัดสุทธิวรารามได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการแสดงพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินซึ่งเป็นการทอดผ้าพระกฐินหลวงครั้งแรกณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันวัดสุทธิวรารามมีพระราชสุทธิวัชระสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์ว่ามีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษารวม31รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนิญโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดราชธาธรรมสากลออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดอมรินทรารามวัดตาวรตาเมาะและวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์วัดคฤหบดีและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดชัยพฤกษมารามวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทฟูสกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรคณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสเวตฉัตรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตอินจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้ที่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีการแจกอาหารและน้ำดื่มพระราชทานให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันและประชาชนจิตอาสาจะหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการอาทิคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมกิจกรรมจิตอาสาจากแจกข้าวกล่องแก่ประชาชนระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องสะท้อนถึงการน้อมนำหลักการแห่งการเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สืบสานคุณค่าของการเป็นผู้ให้ผ่านการแบ่งปันน้ำใจและการทำความดีสนองพระราชปณิธานการมีจิตอาสาและการทำความดีด้วยหัวใจส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงครีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดด้วยขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงสืบสานและพัฒนาครองเปรมประชากรการพัฒนาที่เริ่มต้นจากพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงคืนความสะอาดให้สายน้ำคืนสิ่งแวดล้อมให้เมืองและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนคลองเปรมประชากรสายน้ำแห่งพระเมตตาติดตามกับคุณสมพิษบุตรสารักษ์ค่ะ
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายเป็นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคการข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมบังเกิดขึ้นแด่พระนวากะภิกษุพมัชฌิมภิกษุและท่านสาธุตัปปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการจะกลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่กุ้งของข้าพเจ้าสวามขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิกับอโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญกุยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจำยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัชิรังนามปฏิมังอิทธิบังวันหามิสัพพโสสัทธาสเจปวันตเมนเสติพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะทาริติเสติตัมมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะทาริติเสติสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะทาริติรองพระเพชรประสิทธิมหาลาภังพระวันตเมนธรรมาจมาเทวาสเปยกาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันโตเมงมหาปุญญมมหาลาโภพระวันโตเมงเมตเมะอะนะโมพุทธายะเวรัตโยมเวรัตโคนายังเวรัตหิงสาเวรัตสีเวรัตสาเวรัตอิทิยมพุทธัสสะมาเนมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังอันตื่นเช้ามาโบราณท่านสอนว่าให้เอาน้ำมนต์ล้างหน้าธรรมะล้างใจน้ำมนต์ล้างหน้าก็คือเวลาเราไปวัดสำคัญสำคัญที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็ตักน้ำมนต์เอามารวมไว้ในห้องพระเราก็ตอนเช้าเราก็เอาน้ำมนต์ล้างหน้ามาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เอาธรรมะล้างใจหรือเอาล้างจานด้วยสไลด์ล้างใจด้วยธรรมะโยมล้างจานที่มันสกปรกด้วยสไลด์ล้างใจที่มันสกปรกด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยธรรมะพูดถึงตรงนี้ขอเชิญโยมคุณโยมร่วมฝึกพลังจิตตานุภาพสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่228นวัดพัฒนาธรรมรามก็ขอเชิญร่วมหาโยมมาฝึกครูสมาธิโยมมาสมัครได้การเรียนสมาธิทำให้เกิดคุณธรรม3ประการ 1. มีความรับผิดชอบ
สองมีเหตุผลสามมีเมตตาอย่างนี้เป็นต้นเดิมนั่นก็โยมก็ตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วโยมมาสมัครก็มีห้องพักมีสถานที่สัปปายะคำว่าสัปปายะคือสะดวกสบายน้ำก็ไหลไฟก็สว่างทางจราจรก็สะดวกเรียกว่าสัปปายะโยมวันนี้คณะสงฆ์หนกลางซึ่ง23จังหวัดจะมีการเจริญพุทธมนต์ณวัดคหายุทธสมธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่พุทธมนตรวันนี้อำเภอละ10รูป10รูปไปร่วมกันได้เริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปอาตมาภาพก็มอบหมายให้รองเจ้าคณะอำเภอพระธานิคมไปเนื่องจากว่าอาตมาติดการขับเคลื่อนวัดสุขวัดทรงวัดสุขภาวะวัดทรงเสริมลดปัจจัยเสี่ยงโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางด้วยหลักพุทธธรรม2วันด้วยกันโยมที่วัดหนองกระเบียนซึ่งก็จะมีคณะสงฆ์ภาคกลางประกอบด้วยลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยชัยนาทอ่างทองนครพระนครศรีอยุธยาก็ประสานงานยากโยมนะได้ยินคำตอบว่าไม่พร้อมไม่ว่างนะไม่สะดวกนะบางทีเราก็ถูกใจเหมือนกันอาตมาบอกแล้วว่าคณะสงฆ์นิยมประสานงานยากโยมเพราะว่ายิ่งบางวัดมีโยมอุปถัมภ์ดีไว้จะไม่ค่อยร่วมกิจกรรมนะอาตมาวันหนึ่งประสานงานหลายจังวัดด้วยกันได้รับคำตอบมาบอกไม่สะดวกไม่ว่างแบบนี้เป็นต้นใจเลยอย่าลืมนึกไปว่านี่คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นการทำงานเชิงรุกนะไม่ใช่เชิงรับโยมนะจำเป็นการเชิงรุกก็จะต้องนั้นอาตมาจึงเชิญชวนร่วมกันในการขับเคลื่อนคณะสงฆ์เพื่อที่จะให้งานสังฆาพสังคมของเราได้ดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพหลายท่านอาจจะคิดว่าอาตมานั้นอยู่สุขสบายโยมอาตมาก็อะไรที่มันเป็นประโยชน์นะฮะนั้นก็พยายามที่จะทำเพื่อจะส่งเสริมในด้านของการโดยให้วัดนั้นโดยเฉพาะวิกฤตศรัทธาสู่ทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งนะเราจะต้องก่อนที่เราจะเดินไปสู่การเป็นวัดศูนย์กลางสุขภาวะเนี่ยนะชุมชนตามแต่ละแห่งเราก็มาร่วมกันประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดด้วยการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางนะก็มีการวันเราก็จะผลิตการอบรมการทำสื่อนะการที่เราจะทำยังไงให้วัดเรานั้นเป็นลดปัจจัยเสี่ยงวันนี้อาตมาก็2วันยมนะ25 26กรกฎาคมนี้ก็จะต้องเป็นประธานขับเคลื่อนว่าจะทำยังไงก็คือร่วมกันร่วมคิดร่วมทำทางที่อาตมาบอกว่าตามแผน PCDA P ก็คู่กับฉันทะคือความพอใจ PC D PCDA ก็ C ก็คือตรวจสอบนะ D ก็ดำเนินการก็คู่กับจิตตะชติวิริยะคือความเพียรนะ C ก็เช็คคู่กับวิมังสามันติดตามพิจารณาให้เป็นต้นนั้นก็จะต้องพยายามขับเคลื่อนตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้สาธุชนทั้งหลายเรามาศึกษาพุทธประวัติของพระเจ้าสุโธทนะเป็นราชโอรสของพระเจ้าสีหนุและพระนางกาญจนากษัตริย์กรุงกบิลพัทเมืองเล็กๆที่อยู่เชิงเขาหิมาลัยชมพูทวีปกษัตริย์แห่งสองนครสองพี่น้องคือกษัตริย์สากยวงศ์และกษัตริย์โกริยวงศ์
ตั้งอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำสายหนึ่งคือชื่อว่าโรฮินีทั้งสองพระนครยังชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระนามของเจ้าชายในราชวงศ์โดยเฉพาะราชวงศ์สายกยะจะลงท้ายด้วยคำว่าโอธนะเป็นส่วนใหญ่ยมเช่นสุทโธธนะข้าบริสุทธิ์อมิโตธนะข้าวนับไม่ถ้วนโทโตธนะข้าวขัดแล้วสุโกธนะข้าวขาวพระเจ้าโสธนะทรงมีพระกเมศีนามว่ามายามหรือสิริมหายามมีพระโจรสนามว่าเศรษฐทัตถะหลังจากพระโจรสประสูติได้7วันพระนางสิริมหายาก็สวรรคตพระเจ้าโสธนะได้สถาปนามพระนางประชาบดีโคตมีพระกัจจาของพระนางสิริมหามายาขึ้นเป็นอัครมเหสีสืบแทนเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในความเลี้ยงดูของพระนางจนเติบใหญ่และมีพระอนุชาพระนิษฐานอันประสูติแต่พระนางสองพระองค์คือเจ้าชายนันทะกับเจ้าหญิงรูปนันทาโหราจารย์ทำนายพระสนับและอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าถ้าอยู่ในเพศคารวาสของเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีกฤษฎาพิธีหารเป็นที่ย่ำเกรงของแว่นแคว้นน้อยใหญ่ถ้าได้ออกผนวดก็จะเป็นพระศาสดาเอกในโลกเผยแผ่สัจธรรมที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนโดยเฉพาะโหรผู้มีอายุน้อยที่สุดในคณะนามว่าโกณฑัญญะทำนายด้วยความมั่นใจว่าเจ้าชายจะได้ออกบวชและจะได้เป็นพระศาสดาแน่นอนเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะมีให้เจ้าชายเกิดความคิดเบื่อหน่ายในการครองเรือนถึงกับสละโลกถึงกับปนเปรย์พระเจ้าลดด้วยความสุขสนุกหนานเป็นบันเทิงต่างๆเช่นสร้างปราสาทสามหลังสวยหรูสำหรับประทับสามฤดูพยายามไม่ให้เจ้าชายได้ทอดพระเนตรเห็นภาพที่ไม่น่าดูเช่นความทุกข์ยากของประชาชนพลเมืองอันจะกระตุ้นให้พระโจรสเกิดความสลดพระทัยแล้วเสด็จออกผนวดจึงเกิดมีสิ่งที่เรียกกันบัดนี้ว่าการเคลียร์พื้นที่ยมพระเมื่อจะทรงอนุญาตให้พระราชรถออกไปนอกประตูวังก็ทรงรับสั่งให้เคลียร์พื้นที่ให้หมดไม่เห็นภาพอันจะก่อให้เกิดความสลดสังเวชพระทัยเกิดขึ้นให้ทอดพระเนตรเห็นแต่ภาพอันสวยๆงามๆการก็เป็นไปด้วยดียมแต่วันดีคืนดีเจ้าชายก็ได้ทอดพระเนตรเห็นภาพแห่งความเป็นจริงจนได้เมื่อพระองค์พร้อมด้วยมหาดเล็กมือสนิทนามว่าฉันทะรอบออกไปนอกพระราชวังได้ทอดไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะตามลำดับคงหนีเที่ยวนิยมหลายครั้งจึงได้เห็นสิ่งเหล่านั้นมิใช่เห็นทีเดียวครบสี่อย่างเจ้าชายสิทธัตถะทรงสลดพระทัยว่าคนเราเกิดมาทุกคนย่อมแก่เจ็บย่อมเจ็บและก็ตายอย่างนี้ตราบเท่าที่ยังไม่ตัดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้โลกนี้จึงเป็นทุกอย่างแท้จริงเมื่อได้คิดขึ้นมาอย่างนี้ก็คิดเปรียบเทียบว่าสรรพสิ่งย่อมมีคู่กันเมื่อมีเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายนะโยมตัวเดียวกันกับมีมืดก็มีสว่างมีร้อนมีเย็นฉะนั้นขันได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะผู้สงบก็ทรงคิดว่าการดำเนินชีวิตของอย่างท่านนี้น่าจะเป็นก
ทางพ้นจากความทุกข์นี่นะจึงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดจบกับได้รับข่าวการประสูติของพระโอรสหนอนก็ยิ่งต้องรีบตัดสินพระทัยแน่วแน่จะออกผนวดให้ได้เพราะถ้ารอช้าความรักความผูกพันในพระราโอรสจะมีมากขึ้นไม่สามารถปลีกพระองค์ออกไปได้ดังได้ทรงเปล่งอุทานทันทีที่ได้สดับข่าวนี้ว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนาการเกิดแล้วอันเป็นที่มาของพระนามแห่งพระโอรสคำถามที่คนสมัยนั้นมักจะพูดจะถามขึ้นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะทิ้งลูกเมียออกบวชเพื่อหาความสำเร็จส่วนตนทั้งที่พระโอรสเพิ่งจะประสูติดูเป็นการเห็นแก่ตัวบางท่านก็ว่าแรงขนาดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่รับผิดชอบครอบครัวไปอะไรนิยมใครไม่ค่อยตอบสั้นๆอย่างนี้หนึ่งต้องไม่ลืมว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่คนธรรมดาอย่างพวกเราท่านเป็นพระโพธิสัตว์เป็นนิยตโพธิสัตว์โพธิสัตว์ผู้แน่นอนว่าจะต้องตัดจะรู้เป็นพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสองพระโพธิสัตว์ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากห่วงแห่งความทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดแต่การจะช่วยสัตว์ทั้งหลายได้พระองค์จะต้องทำตนให้พร้อมที่จะช่วยได้การบำเพ็ญบารมีนั้นคือการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นสามจากพระโพธิสัตว์ก็จะต้องทำความเพียรเพื่อตัดจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงจะเรียกว่าพร้อมโดยสมบูรณ์ที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกได้ถ้าหากพระโพธิสัตว์ไม่เสร็จออกผนวดภาระหน้าที่นี้ก็ยังไม่ได้กระทำเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จออกผนวดสี่การเสด็จออกผนวดของพระองค์นั้นแทนที่จะคิดอย่างปุถุชนผู้โง่เขลาควรจะพิจารณาด้วยเหตุผลของวิญญาชนว่าเป็นการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เป็นพระมหากรุณาอย่างใหญ่หลวงและเป็นความรับผิดชอบอย่างยิ่งใหญ่5ถ้าหากพระองค์ไม่เสด็จออกผนวดพระองค์ก็จะช่วยจะได้เฉพาะลูกเมียของพระองค์และบ้านเมืองขององค์ตนนั้นแต่เมื่อเสด็จออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ได้ช่วยแต่บ้านเมืองพระองค์เท่านั้นหากแต่ทรงช่วยและช่วยโลกและช่วยและคนทั้งโลกอีกด้วยอย่างนี้จะว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวก็ไรได้ยมลองคิดให้ดีให้ลึกแล้วจะเห็นว่าการเสด็จออกผนวดของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นกิจกรรมของผู้เสียสละอย่างใหญ่หลวงและของผู้ที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณายิ่งใหญ่เพียงใดและพวกที่เราได้บุญวาสนาได้สืบทอดคำสอนของพระองค์มาจนบัดนี้ก็ไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณดอกหรือยมข้อคิดอีกประการหนึ่งก็คือทำไมเจ้าชายสิทธัตถะเพิ่งทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4คนคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาก่อนหน้านั้นไม่เห็นหรือคำตอบก็คือก่อนหน้านั้นก็เห็นตาเนื้อธรรมดาไม่ได้เห็นด้วยตาในคือตาปัญญาโยมเห็นก็เท่ากับไม่เห็นแต่เมื่อพระชนมายุได้29พรรษาพระองค์ก็ได้เห็นด้วยตาปัญญาความจริงจะเล่าเรื่องพระเจ้าตัวโทนะไปมากลายเป็นพุทธประวัติไปจนได้ยมทั้งนี้ก็เพราะพ
พุทธประวัติบางตอนมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันเช่นเหตุการณ์เสด็จออกผนวดที่กล่าวมาข้างต้นแม้กระทั่งการกระทำของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ที่พระราชทานชายาและพระโอรสเด็กรุ่นใหม่บอกว่ารับไม่ได้ก็น่าจะนำมาพูดกันเพื่อความเข้าใจหาไม่พวกเราจะบาปหนาที่ไปกล่าวหาโพธิสัตว์ด้วยความโง่เขลาของเราเองเดี๋ยวหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดพระเจ้าสุทโธนะทรงเสียพระทัยมากเพราะทรงหวังในพระราชโอรสจะครองราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความรักความห่วงใยในพระราชโอรสพระองค์ก็ทรงส่งคนไปติดตามข่าวความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเมื่อทรงทราบว่าพระราชโอรสได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งคณะทูตไปอัญเชิญเสด็จนิวัตพระนครครั้งแล้วครั้งเล่าว่ากันว่าถึง9คณะแต่ก็ไม่มีคณะไหนสามารถทำสำเร็จเลยครั้งสุดท้ายพระองค์ทรงกาลุทายีอำมาตย์ผู้เป็นสาชาติกับพุทธองค์เพื่ออัญเชิญเสด็จเมืองมาตุภูมิให้จองได้กาลุทายีกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตบวชก่อนแล้วจะอัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามาให้จองได้ก็ได้รับพระราชอนุญาตครั้นคราวนี้พระพุทธองค์ทรงรับอาถนาของพระกาลุทายีเพราะทรงเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะเสด็จนิวัตพระนครมาตุภูมิเพื่อเป็นพุทธบิดาและพระพุทธปริยัติพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จออกจากนครราชคฤห์ไปยังพระนครกบิลพัสดุ์ไปรับอยู่ที่สวนใจนิโคธารามนอกพระนครพระเจ้าโทโธทนะและบรรดาพระปริยญาณตามก็มาเฝ้าพุทธองค์พระญาติผู้ใหญ่บางพวกมีทิฏฐิมานะอยู่แสดงความกระด้างกระเดืองไม่ถวายบังคมเพราะถือว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้อ่อนชนมายุกว่าพรรษากว่าตนพระองค์ทรงบันดาลให้ฝนเม็ดหยาบสีแดงตกลงท่ามกลางมหาสันนิบาตอันเรียกว่าฝนลวกกาลพัดสร้างความประหลาดมหัศจรรย์แก่มหาสันนิบาตเป็นอย่างยิ่งคือใครไข้จะเปียกจึงเปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกพระองค์ทรงแสดงมหาเวสสันดรชาดกแก่ประชุมพระประโยชน์ญาณถ้าอยากให้ยาวก็ต้องสรุปเนื้อหาของมหาเวสสันดรชาดกและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหาเพื่อความกระจ่างนิยมมหาเวสสันดรชาดกที่พระองค์ทรงแสดงแก่ที่ประชุมพระประยุรญาณหลังจากฝนบกคลพัดได้ตกลงมาเป็นเรื่องราวของโพธิสัตว์นามว่าเวสสันดรผู้บำเพ็ญทานบารมีอันเป็นบารมีสุดท้ายใน10บารมีที่ทรงบำเพ็ญมาในชาติต่าง

0: กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจาก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นราธิวาสลุยติดตามเหตุป่วนจุดตรวจระแงะสั่งบูรณาการล่าตัวผู้ก่อเหตุยันต้องไร้รับโทษเด็ดขาดและภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้วันที่2สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นราธิวาสลุยติดตามเหตุป่วนจุดตรวจระแกะสั่งบูรณาการล่าตัวผู้ก่อเหตุยันต้องได้รับโทษเด็ดขาดสยบดราม่าเกาเหลาเสทบย้ำทำงานเป็นทีมคุณธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: พลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบุกเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและติดตามความคืบหน้าการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุและประเมินแนวโน้มภัยคุกคามตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยและเร่งรัดการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสอบถามอาการพร้อมมอบกำลังใจให้กับครอบครัวและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาพยาบาลการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชายังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นวันที่2โดยคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และพบปะกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ในพื้นที่อำเภอระแงะและหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยความเสียสละอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านทั้งด้านความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนการได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วนรวมทั้งการบริการการหมุนเวียนขออภัยค่ะการบริหารการหมุนเวียนกำลังพลและจัดผลัดพักให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพผู้บัญชาการทหารบกยังได้กำชับให้ทุกหน่วยนำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไปทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสถานภาพพื้นที่พร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในทุกด้านสตม.จับกุมหมายแดงอินเตอร์โพลหัวโจกบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เกาหลีใต้หนีโอเวอร์สเตย์ซ่อนตัวในไทยความเสียหายกว่า 5,000 ล้านวอนหรือประมาณ 115 ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมผู้ต้องหาชายชาวเกาหลีใต
5: ้มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักญาติเพียงญาติานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกๆวันทุกๆช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักแฟนรายการญาติเพียงญาติยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมีญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทานยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับและญาติเพียงญาติยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านนะครับขณะที่ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาสเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายๆท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกาตราสุภสิทธิ์ไหลวิชานนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
แต่ท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนทายเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนทาย 100% นะครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนทายเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตรหนึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยอย่างไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชันอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชันท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชันนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเรื่องจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งจะได้จำง่ายนะครับสุนภัยบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์ไลวิชันเรียกง่ายๆสุภสิทธิ์นะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพันละดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถและดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประเมือไปเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสุด2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประเมือไปเท้าเนี่ยทานสุด2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงแล้วท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงวิตามินยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7:00 น.อยากได้อะไรโทรมาที่0836
0913191999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษามอ2ส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: ายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: ท
1: ำหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: าบ้านตะกุกนึงตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี
0: ่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินก็ไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งมาสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของมา700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินตอนอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรนึง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกเยอะเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: 4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็สั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลย ลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่ห้า
6: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพรา
6: ะท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะก็เ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2 สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นเช้าอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยมงสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประทานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นฮะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมงนี่จะส่งมาให้สุภสิทธิ์เนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้น เขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตเป็นประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองเกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภาษิตจะได้รับรางวัลนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภสิทธิ์ลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพจน์ลาบวชนั่นเองวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภสิทธิ์นะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาวิบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภสิทธิ์ซื้อที่ร้านเจ๊หมูปาโมอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาลิกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วย้ายเพียงยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกเวชภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575ผู
1: ้สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตพันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตโดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตชะชะชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เงียบ27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่า

0: และการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟันย

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุยิงคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบุเกะซามีออกหมายจับแล้ว1คนเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก1คนพร้อมเร่งขยายผลคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายอาซีซันภูมิลำเนาตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหมายจับรวม2คดีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1รายคือนายมหามะสลีภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ไม่เชื่อข่าวลือไม่ตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากช่องทางการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจำนวนมากโดยขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนส่งต่อเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวลือบิดเบือนหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันตรวจสอบก่อนเชื่ออย่าแชร์ข่าวที่ยังไม่ยืนยันติดตามข้อมูลจากช่องทางของหน่วยงานภาครัฐอ้างอิงข้อเท็จจริงไม่ส่งต่อข่าวลือและร่วมกันสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการตำรวจจราจรทั่วประเทศดูแลทุกการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเน้นอำนวยการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนย้ำผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรเมาง่วงเพลียไม่ขับคุณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการกรณีช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันระหว่างวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคมซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมโดยได้สั่งการให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศโดยมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการจราจรบนทางหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการเข้มในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขนาด
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับผู้บ่าวเสียงสุดแสดงมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาสวัสดีสวยๆครับญาติเพลงญาติยาครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่3รออยู่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ดีเจสุภสิทธิ์นะไปพักเบรกนะดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ฮะแล้วท่านบอกนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นอนหลับสบายดีฮะเพราะว่าญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์นะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ดื่มกาแฟบอกหลับสบายดีเดิมทีเดียวนั้นสุภสิทธิ์จัดรายการกลางคืนนะมักจะมีอาหารการกินมาทานด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาทานฮะปรากฏว่าน้ำหนักเพิ่มฮะเขาบอกเลยมื้ออาหารนะครับนั่นคือว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่เนาะต่อสุขภาพก็เลยบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยเลยเออปรากฏว่าดีฮะตื่นมาสดชื่นเลยกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะย้ายเพียงยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยก่อนนอนหรือช่วงนี้ก็ทานก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลับไหลไปจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทานนั่นคือว่ามีสูตร1สุภสิทธิ์ลิวชั่นเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นวิสซอนดูแลดวงตาในทานก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับย้ายเพียงยาวครับชั่วโมงที่2ยังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรรณกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นสุดสองรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หลายท่านบอกว่าทานมาหมดครบถ้วนแล้วและทุกวันนี้ก็สุขภาพดีโดยทั่วหน้าเนาะสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าสรรพคุณในเหนือคำโฆษณาจริงๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสูตรหนึ่งบรรลุการสุภสิทธิ์และวิชันสุดไพไปถึง30ชนิดเนี่ยยิ่งใช้เวทองไว้กลางคนต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงบอกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงนั้นมันดีหลายอย่างนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีเบาหวานกำลังเขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานไปตรวจโรคประจำแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์และวิชั่นคือมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาฟื้นฟูร่างกายไปดูที่ต้นเหตุไปดูที่สาเหตุนั่นคือฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มีโอกาสอย่างไรก็ทานสูตร2ไปด้วยยารุ่งฟ้าอุสดบรรเทาการปวดเมื่อยนะกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอยนั่งโกโอยนอนโกโอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับผสมกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินทองกลมอย่างเตียงหมกขับเมื่อมันในลำไส้พอกินข้าวได้นอนหลับหลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพันละดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายเนี่ยถ่ายมาเป็นพี่ขี้กระต่ายนะครับนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆก็บอกว่าเมื่อมันในลำไส้สูงก็ทานสูตร2นี่แหละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานให้ร่างกายดีทานให้หายนะครับหลายท่านบอกว่าเออไปทานเยอะจังเลยสุนไพรไม่อันตรายครับมีแต่ว่าทานแล้วทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติคือร่างกายแข็งแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าสุดบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเลือดลมเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับบำรุงผิวพรรณด้วยนะถือว่าดีเลยเปิดสีสีฮะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงอะไรท่านป่วยเรื้อรังแหละท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แหละท่านนอนป่วยเป็นผักเป็นปลาเนาะวันนี้หลายท่านนะมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเมื่อทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียาเพียงยาของสุภสิทธิ์ครับนะของใกล้จะหมดอย่างไรนะครับสั่งซื้อกันด่วนรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะ4แถม2เนี่ย6กระปุก 1,400 บาทถูกมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพ01 02นะครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้อแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อม
ประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นกระปุกละกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟทินชัยคอฟฟี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกสรรพคุณกันละเอียดยิบยับดื่มทุกวันดีทุกวันนะดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกแวกสกัดส่งเสริมความจำมีต่างหังเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านเห็นเลนจื้อสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีมีออร่าครับโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ดื่มได้เพราะว่ากำลังแค่มันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าไม่มีไขมันไทคอเลสเตอรอลติดกิสลายและก็น้ำตาลนั่นเองมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก๊บปุ่นเมฆก็หายไปนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันชงน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนห้ามชงกับน้ำเย็น ชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120 cc จะละลายเกลี้ยงจนแบบสิ้นมิติช้อนดิดติดถ้วยดื่มฟรีมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะดีมีประโยชน์นะสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอนะครับนะดื่มเธอแล้วจะรู้ว่าดีฮะกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ประธานอภัยนะมีเสียงสุนัขเข้าไมโครโฟนคงจะได้ยินไปทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยาเพียงยัดยาแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเอาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนเลยนะครับขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูปลาโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าประหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักการบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านข้างยาชุมชนโคกสมโรงร้านเราดีมีครบทุกอย่างไปซื้อได้เลยร้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสซอนนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยด้วยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมป้าบุญส่งคันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพี่สมจิตทวีวุฒตะวันเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุชินดวงมณีหรือคุณกิ๊กกี้ตะวันหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่องวิซอน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทซื้อตามโปรคุณนายนาพลอยสีขามตะวันเสาไห้อำเภอเสาไห้สระบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพยาวแจ่มใจตะวันศรีสำราญอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสมเกียรติตรีเจตป้อมการตลาดตะวันน้ำเต้าอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมังอคีโรจน์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปทุมนะฮะตะวันหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญส่งเกิดหลำตะวันสังโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมรสะอาดเอี่ยมคุณป้าสมรลูกค้าเก่าเจ้าประจำจระเข้ใหญ่บางประม้าสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุพภาวงศ์สาระตะวันดงคอนสันคุรีจังหวัดเชียงรายกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมแม่นทองคำตะวันหาดอาสาสัพพยาชินาศกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทคุณพี่มาลีเมืองเจริญโพตลาดแก้วท่าวงลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินอยู่แย้มตะบนเนินขามเพิ่นเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตกองจันทร์ตะบนหนองโหโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์อย่างในหมดก็สั่งก่อนวันนี้สั่งรุ่งสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุก700บาทนะครับที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยาครับอยากได้อะไรมั่งน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรง
อายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สักการ์ด
0: ยังไม่หมดครับผม
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: จะเจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเนี่ยเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: พี่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าผมก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับไม้พี่รงพรนะครับก่อนหน้านี้นิรันดรไตรอรทัยนะครับและก่อนหน้านั้นอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงไผ่พงศธรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเพศพันธุ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทางรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าของชีพของเราโดยมีรถพุ่มพวงนั่นคือหลายท่านเคยเห็นร้านรถเนี่ยที่เขาขนสินค้าเป็นถุงเป็นถุงขายถุงละ10บาท20บาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภสิทธิ์เคยเห็นและเคยซื้อด้วย แล้วก็อาจจะมีทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับนั่นคือว่ารถและเวลาในการจับจ่ายใช้สอยรถไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับคือเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นนะครับและเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสบายและก็ราคาประหยัดนะครับก็ดูกันว่าจะนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของการอยู่การกินของคนไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวของสุขภาพนี้นะครับบอกกับตัวเองเสมอให้ปฏิบัติตามนะเรื่องราวของสุขภาพของเรานะนั่นคือดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือเขาบอกว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำจะปลอดโรคนะครับกินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำที่ตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหยุดกินน้ำตาลทรายเพราะว่าเป็นสาเหตุที่การก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการกินทุเรียนนะเขาบอกว่าช่วยทำให้แก่ช้านะครับจริงหรือเปล่าสุภาษิตเนี่ยก็พอกินได้แต่ไม่ก็ได้ชอบเท่าไหร่ซึ่งมันฝืนธรรมชาติไหมส่วนมากคนจะชอบกินทุเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับทานได้บ้างนะครับกินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแกร่งแข็งแรงสตรีกินสับปะรดจะช่วยให้กระชับช่องคลอดกินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมนะฮะบอกท่านหญิงเนี่ยบอกทำให้หน้าอกโตด้วยเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยอยู่ในทางลายเนาะกล้วยน้ำว้าซึ่งที่จริงเป็นผักเป็นผลไม้มันก็ดีอยู่แล้วด้วยกล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาการปวดหัวตัวร้อนและก็เบาหวานกล้วยหอมถ้าเด็กกินจะช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนด้วยนะครับและให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีนะครับถ้าสตรีกินมากไปนะก็บอกว่าแหมนะก็เรื่องราวของนะเซ็กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาบอกว่าโรคฮันจิสันนะฮะสำหรับสตรีนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะพูดนะเขาบอกว่าจะทำให้เซ็กจัด10นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินแล้วก็นวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยรักษาโรคฟ้ากระดจะดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับแล้วก็กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ขับทิ้งไม่เหมือนน้ำมันพืชสุภาษิตเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเจียวน้ำมันหมูใช้ในบ้านนะพอต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้น้ำมันพืชตลอดแล้วก็เปลืองด้วยสิทั้งหมดทั้งปวงมันไปอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเขาบอกกินหัวหอมแดงนะกินหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมและตามไปด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือกและ 2-3 ชิ้นจะช่วยดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาลดไขมันซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายมากนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะกินไม่ครบไม่ถ้วนอย่างไรฮะก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทดแทนซึ่งเป็นสุนไพร 100% สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตไหลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ
และกาแฟทินชัยกาแฟแล้วก็วิสันดูแลดวงตาเนาะไปดูแลตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นโทรมาหรือสอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันที่0836931999ช่วงนี้สุภสิทธิ์ยังสิงแหบสิงแห้งอยู่นะครับจากการใช้ซุ้มเสียงหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปวัดหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำแล้วก็ไปพักสักครู่ชั่วโมงน้ำมีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่นะครับ

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วย

ก่อนพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร0825912591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เงียบ27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้

0: างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
2: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
3: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
4: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลอค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเจอรี่หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

F กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนกันเข้าสู่ช่วงวงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุดภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3 ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวตัดเอ็ดป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงบ้าประหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาเพิ่มรุบรีพี่ละอีธิรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีอิทธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพธิสุภาพวงศ์บางนาท่าวงนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวรดาสองที่ขมสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพลมาธารักตะบนบัดอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลบบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงคังยาชุมชนโคกสมโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนและคอสอนมีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปวัดหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงพระพอให้ญาติพี่น้องญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้น

เป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สุด102นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสุด1สุภสิทธิ์และวิชัชลุงฝ่าโอสถและป้าสัมฤทธิ์ศรีสำราญฐานวิศรแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพื่อนเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิสันเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พิริยธีรันรุ่งซึ่งฐานสุด1สุด2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนชัยกาแฟป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศรและก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
1: ้
0: โหมาเลยจ้ะนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โ
1: อ้ไม่ได้กินยาความดันนี้ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยล่ะครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรก็ดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พี่พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัย
1: จังหวัด91หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: สำลีจ้า
3: ป้าสำลีสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ก็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: คือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่
3: เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแล้วแม่พอไม่ดีจริงเนี่ยป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: การ
2: ป้าคงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่ครับสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ล้วเดี๋ยวๆๆทําไมอ่ะแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทําไมขโมยไม่มีหัว
0: อ่ะ
2: ทําไม
1: อ้าวไม่งั้นเค้าจะเรียกหัวขโมยเหรออ
0: ๋อขโมยมีหัว
1: เออขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: อ้าวต้องเป็นผู้ร้ายจริงๆขึ้นมาลักได้อย่างงี
1: ้
2: เหรอ
1: เอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปรักของล่ะ
2: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายของที่หายไปมีอะไรบ้าง
0: รู้แล้วหนึ่งอย่างคือใจหาย
2: ใจหายเออว่าใจหาย
0: ใจ
2: หายห
0: ม
2: ด
0: รู้แล้วหนึ่งอย่างก็คือใจหาย
2: น่าสมเพชใจหายแล้วอะไรอีกอ่ะ

0: ไปถึงไหนไหน
1: ถึงเอาไปดูก็ไม่ได้ดูคนเดียว
0: ก็ไม่ได้ดูคนเดียวนี่แหละฉันหายโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
2: ตาเองอีกย่องย่องพอแล้ว
0: ก็พอเลย
2: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
1: ้ลืมใส่ละ
0: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
1: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
0: โอ้โห
1: จ่ายไปเลย
0: จ่าย
1: ไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยว

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอเขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้วเวลาถอดแล้วถ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกเอ้ยหนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปว่าสุภาษิตไปว่าเขานะเขาเป็นสายเย็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงอยากเคยไปหรือเปล่ามีโอกาสอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเพื่อนบนเบน่ายะเพียงยะยานะครับยะเพียงยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับเรียกแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพื่อเพลินใจใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2500

0: กลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591

การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ทำไมกาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474ใครติดจะยกมือขึ้นใครติดจะยกมือขึ้นมาใครติดจะยกมือขึ้นจะพาไปรักษาม
1: ุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผล
4: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้าง

0: กนี่3รอบคือ4แหลกเนาะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ดิครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยมันก็แม่นน่ะแม่

0: เมียนโมขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: เดี๋ยวเหนียวเหนียวลดความละย่างได้เมนบ่
1: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติครับ
1: ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
1: ไม่ได
0: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
1: ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
1: ข้าวสารหมด

0: ิดเพน
1: โอ้ไล่ดีแล้วครับแต่ก่อนเราส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี่ไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนบ่ครับ
2: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดีโช

0: ต้มกันครับคุณพ
1: ่อสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูชั่วโมงแรกเนี่ยเดี๋ยวลุงช้างมาคนเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวติดภารกิจนะฮะก็เลยให้ลุงช้างมารายงานตัวก่อนนะครับทางคลื่นวิทยุจากตำรวจตชด.ตชด. FM ที่นครศรีธรรมราชจากสถานีตำรวจพระราชดำริชุมพรครับแล้วก็วิทยุจากชายบดาลบุรีเนี่ยชั่วโมงนี้นะครับ 2-3 คลื่นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาครบทุกคลื่นครับวันเสาร์ครับสบายสบายนะสำหรับท่านที่ฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างวันนี้มาคนเดียวก่อนนะแต่ก็นั่นแหละครับมาคนเดียวก็อาจจะมีกระท่อนกระแท่นบ้างคนเดียวก็จะอาจจะเหงาเหงาบ้างอะไรทำนองนั้นนะครับข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะเราได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือครับดึงร่วงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยครับเม็ดฟูกกดอะมิโนครับสมุนไพรไทยทิพโอสดครับไทยแคลพัทครับดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะบำรุงสายตานะฟื้นฟูดวงตาของท่านด้วยยาย่าบิงและดีแคร์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตา2ยี่ห้อนะจากลุงช้างเหมือนกันนะยี่ห้อแรกก็ยาย่าบิง1กระปุกมีด้วยกันทั้งหมด60เม็ดสนนราคาก็800บาทกินได้เดือนหนึ่งครับถ้าเป็นซอฟเยลดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเห็นไหมมี2แบบ2แบบนะนะครับรวมไปถึงโปรมิกซ์ออยล์ดูแลเรื่องไตใครที่มีปัญหาเรื่องไตเนื่องจากว่ากินเค็มเกินไปวันนี้ดูแลกันด้วยโปรมิกซ์ออยล์นี่ครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับนะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะนอกจากนั้นก็ยังมีมะระกินกสกัดเย็นตราไทยทิพย์โอสดน้ำมันงาดำสกัดเย็นตราไทยทิพย์โอสดฟอร์กัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดโอ้ยตายแล้วนะไม่ไหวฉี่เสร็จแหมกำลังเก็บจะเดินออกนอกห้องซะหน่อยปวดอีกแล้วเออนะมันแย่เลยนะฮะอย่างนี้คุณผู้ชายบอกไม่ชอบเลยฉี่รถกางเกงไม่ว่าแถมมาฉี่รถฮอนนี่โป้เท้านี่นะแย่เลยนะอ้าววันนี้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาครับ0812901691ครับชั่วโมงนี้อาจจะได้ฟังเพลงมากกว่าฟังข่าวเนาะเดี๋ยวรอฟังชั่วโมงต่อไปได้ฟังข่าวแน่รอหมูมาเดี๋ยวช้างเล่นคนเดียวไป

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เมื่อวานนี้เนาะที่มีเรื่องราวของการร้องเรียนที่เด็กเสียชีวิตในห้อง ICU เด็กทารกนะวันนี้นะครับวันนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะแล้วก็นายแพทย์สาธารณสุขอ่างทองร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับโดยท่านผอ.โรงพยาบาลอ่างทองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของทารกผู้เสียชีวิตโรงพยาบาลได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อสงสัยของญาติเกี่ยวกับการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดรวมถึงประเด็นที่มีการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าภายในหน่วยงานได้มีการจัดการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจริงโดยพื้นที่รับการทานอาหารนั้นเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่รักษาผู้ป่วยแล้วก็มีเพียงม่านพลาสติกกั้นไว้นะครับอย่างไรก็ตามการจัดรับประทานอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นไม่เหมาะสมจะต้องมีการทบทวนในเรื่องของการจัดกิจกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ดังกล่าวโรงพยาบาลได้ดำเนินการเร่งด่วนดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยทันที 2. ตรวจสอบทบทวนกระบวนการรักษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงกระบวนการควบคุมการติดเชื้อ 3. ประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินข้อเท็จจริงนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้ส่งทีมไปแสดงความเสียใจและก็รับฟังข้อเสนอแนะจากญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงจะประสานและดูแลตอบข้อสงสัยจากญาติอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลยืนยันว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมการติดเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริการหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทางด้านสสจ.อ่างทองครับกล่าวว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากโรงพยาบาลอ่างทองแล้วซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอ้าวแล้วเขาไปแจ้งความกับผู้กำกับสภ.สามโก้เราก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรงพยาบาลสามโก้นะครับก็ต้องขออภัยนะฮะที่คาดการไปเองว่าเป็นโรงพยาบาลสามโก้แต่เป็นโรงพยาบาลอ่างทองนะทางผอ.โรงพยาบาลก็ออกมายอมรับกำลังจะแก้ไขต่อไปนะครับอ้าววันนี้ต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังต่อครับแผ่นดินพระนารายณ์ครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะครับจะเป็นยาย่าบริงก็ได้จะเป็นดีแคร์ก็ได้นะไม่ผิดกติกามารยาทนะครับวันนี้สั่งซื้อหรือจะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายยาย่าบริงเนี่ยมีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนี่มีนะครับแล้วก็ร้านใครล่ะร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านจีงว่นจันช่องแคนะครับหรือไม่ก็ต้องไปที่บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเนี่ยยาย่าบริงมีอยู่แค่นี้นอกนั้นสั่งซื้อครับถ้าจะเป็นดีแคร์แล้วก็มีเกือบทุกร้านตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จกินเลย2เม็ดนะครับเพื่อความสบายใจเนาะแต่ถ้าปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงนะครับก็ให้เป็นหน้าที่ของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูลถ้าปวดมากๆปวดจากเกาต์ปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยอันนี้ใช้แบบแคปซูลนะแบบแคปซูลถ้าเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นใช้สูตรดั้งเดิมถ้าเมื่อยเนื้อไม่ตัวแบบแคปซูลแต่ถ้ากระดูกทับเส้นโอ้ยมันปวดมากบรรเทาปวดด้วยไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมนะครับถ้าปวดไม่มากก็แบบแคปซูลสูตรดั้งเดิมกล่องละ200ชนิดแคปซูลก็กระปุกละ300บาทครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
2: 081-290-1691ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างพร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100% ครับแหมเมื่อวานนี้ที่นครสวรรค์นะลูกที่เขาเดินเล่นวิ่งออกกำลังกายรอบๆบึงบรเพชรที่นครสวรรค์กำลังวิ่งออกกำลังกายดองแดงดองแดงดองแดงไปจ้าเอจระเข้มันเดินออกกำลังกายไงก็ไม่รู้มีสะดุ้งเลยนะขนาดกำลังเปรียวใช่แล้วมาเดินเล่นออกกำลังกายบนเส้นทางวิ่งที่บึงบรเพชรนครสวรรค์นะเฟซบุ๊กทันข่าวนครสวรรค์ลงภาพจระเข้วัยรุ่นเดินบนลู่วิ่งระบุข้อความว่าน้องมาออกกำลังกายตอนเช้าอย่ารบกวนนะว่าตอนน้องวิ่งแถบไหนกันแน่บึงบรเพชรทันข่าวนครสวรรค์ก็เป็นเรื่องราวที่มันก็ไม่ขำนะเออตัวเปียวๆนี่มันกัดเจ็บนะเลือดไหลมานะในภาพจระเข้กำลังเดินอย่างสบายใจครับในภาพนั้นไม่มีคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยซึ่งคนถ่ายภาพก็ต้องถ่ายด้วยความระมัดระวังไม่ไปกวนน้องเดี๋ยวตกใจเขาก็ไปสอบถามด้วยข้อมูลเพิ่มเติมว่าสำหรับภาพนี้มีผู้ไปใช้บริการส่งภาพมาให้ที่บึงบรเพชรจะมีจระเข้อยู่เป็นปกติอยู่แล้วล่ะเป็นจระเข้ตามธรรมชาติผู้มาใช้บริเวณจะเห็นว่ามันว่ายน้ำเล่นสบายใจเฉิบอยู่บ้างบางทีก็ขึ้นมาเดินบนลู่บ้างที่มีทั้งลู่วิ่งและลู่จักรยานนะแต่เมื่อมันเจอคนไปใกล้ๆมันก็จะหนีลงน้ำนะครับที่ผ่านมายังไม่เคยปรากฏว่าจระเข้ทำร้ายคนมาออกกำลังกายเลยแต่ขัดเสียวไหมล่ะสำหรับทางวิ่งและทางปั่นจักรยานรอบบึงบรเพชรนครสวรรค์เนี่ยในระยะทางกว่า 4.2 กิโลนะฮะเขาจะเปิดใช้ตั้งแ 16:00 ถึง16:00ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบรเพชรมี3เฟสประกอบไปด้วยไบสเตชันทางวิ่งทางจักรยานรวมทั้งมีกล้อง CCTV และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ครับขณะเดียวกันสำหรับจระเข้นั้นมีจระเข้น้ำจืดตามธรรมชาติประมาณ 25-35 ตัวโดยอยู่ในโซนพื้นธรรมชาติแล้วก็บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรประมาณ 10-15 ตัวแล้วก็ยังมีลูกจระเข้เกิดใหม่อีกเพียบเลยนะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคนที่มาขอพรจากเจ้าแม่หมอนทองเชื่อว่าผู้พิทักษ์บึงบรเพชรหากได้พรสมใจก็จะนำจระเข้เป็นมาถวายปล่อยลงในบึงโอ้ยหวาดเสียวนะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพลตำรวจเอกสมศักดิ์เนาะสมศักดิ์อะไรนะลืมนามสกุลท่านละผู้เป็นนายกอบจ.สุดยอดเลยครับเก่งทั้งพัฒนาแล้วก็ความเป็นกันเองกับพี่น้องชาวบ้านชาวนครสวรรค์นะฮะอย่าลืมนะครับถ้าปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยร่างกายไทยทิพย์โอสถถ้าปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยแนะนำเลยว่าเป็นไทยแคลพัด2กระปุก500บาทกินได้เดือนนึงนะกินพร้อมน้ำมันงาดำก็ได้นะครับหรือว่าจะกินพร้อมกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ได้แน่ สาวนครสวรรค์สาปากน้ำโพเลยครับ

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: 0812901691นะครับดูแลสุขภาพกันไปปวดข้อปวดเข่าอย่างเงี้ยนะฮะให้ได้ดูแลกันด้วยไทยแคลพลัสเลยถ้ามันปวดเนื้อปวดตัวปวดเส้นเอ็นตึงกับไทยทิปโอสดถ้ามันปวดข้อปวดเข่าด้วยกินคู่กันเลยแต่ไทยแคลพลัสวันละครั้งเดียวพอ2เม็ดนะครับ2เม็ด2กระปุกเนี่ย500บาททานได้1เดือนเลยนะครับผม มีคนโทรมาแซวเอาสัก1,000ได้กี่กระปุกก็กระปุก2กระปุก500อ่ะนะ4กระปุก1,000เดี๋ยวผมแถมให้กระปุกนึงนะสำหรับไทยแคลพลัสครับมีเรื่องราวจากนครสวรรค์แล้วไปเรื่องราวที่พิษณุโลกหน่อยแก๊งวัยรุ่นอันธพาลรุมกระทืบคนกลางเมืองพิษณุโลกเย้ยกฎหมายอายุ 17-18 แค่นั้นเองครับมีคนใช้เฟซบุ๊กออกมาโพสต์เตือนภัยสังคมกรณีค่ำคืนวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเองกับเพื่อนๆได้ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งย่านถนนพะลือเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกพอกินเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแยกย้ายกันไปร้านสะดวกซื้อทีนี้ในฟิล์มเนี่ยอายุ41ปีเป็นคนประสบเหตุเองนี่แหละเดินเลี่ยงหลบมุมไปทำธุระส่วนตัวชิงช่องริมถนนสายเปลี่ยวใกล้ๆกันนั่นแหละระหว่างนั้นครับมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณอายุประมาณ 18-19 ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบแต่งซิ่งมาเลยนะ7คน8คนประมาณนั้นมาจอดรถใกล้ๆกันแล้วก็เดินลงมาจากรถนะครับมากัน3คนข้างหลังข้างหน้าก็หลายคนเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับบรรเลงเพลงหมัดมวยสารพัดทั้งมวยไทยมวยสากลคาราเต้น่วมไปทั้งตัวมัดแล้วก็ทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าเลยแกไม่ทันระวังตัวครับแล้วไม่รู้จักด้วยไอ้กลุ่มนี้เป็นพวกใครร้องขอชีวิตแล้วโอ้อย่าทำพี่กลัวแล้ววัยรุ่นใจทมินก็ไม่ใหญ่ดีครับประเคนทั้งหมัดทั้งศอกใส่ไม่ยั้งลุมต่อยลุมตืบก่อนจะใช้ลักแร้หนีบคอผู้เสียหายจนดิ้นไม่หลุดกดลงไปนอนลงกับพื้นแล้วก็ลากครูดไปกับถนนอย่างป่าเถื่อนขณะที่ในฟีพยายามดิ้นหลายครั้งจนหลุดพอหลุดออกมาได้วัยรุ่นยังวิ่งตามมาทำร้ายอีกอย่างบ้าคลั่งพร้อมทั้งเอามือซุกเข้าไปในขอบกางเกงใต้เสื้อเสมือนว่าจะล้วงเอาอาวุธปืนมาข่มขู่ว่างั้นเถอะแถมยังพูดท้าทายเสียงดังว่าเฮ้ยสักเม็ดไหมล่ะเอาสักเม็ดไหมนี่ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะในฟิล์มที่ร่างกายยังบอบช้ำสะบักสะบอมก็ได้แต่เอินถามว่าเฮ้ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนมาทำร้ายผมทำไมแต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังเยาะเย้ยด้วยน้ำเสียงยียวนกวนส้นโอ้ยอ่ะแล้วก็ดึงเอากุญแจรถของในฟิล์มออกไปแล้วก็ถีบรถจนล้มคว่ำพากันหลบหนีไปทางเส้นทางประตูชัยเมืองพิษณุโลกครับหลังเกิดเหตุตัวก็โทรศัพท์แจ้งทั้งนี้ตำรวจสภ.เมืองลบพิษณุโลกโดยมีตำรวจสายตรวจเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเรียบร้อยจากนั้นกลุ่มเพื่อนก็ได้พาตนไปทำลักไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะพร้อมกับใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกก่อนจะนำเรื่องราวที่ประสบเหตุร้ายครั้งนี้มาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกให้ระมัดระวังครับหากผ่านหรือใช้เส้นทางดังกล่าวกลางดึกจนมีผู้เข้าไปแจ้งความแสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ออกไปอย่างมากมายครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ติดตามไปสอบถามในฟิล์มนี่แหละครับผู้ประสบเหตุนะ บอกแม่เรื่องอย่างนี้ไปแจ้งความแล้วล่ะผมไม่ยอมหรอกทำร้ายร่างกายกันอย่างเงี้ยบางรายก็มีคนมาเล่าให้ฟังนะบางคนก็โดนหมวกกันน็อกฟาดมั่งโดนลุมทุบจนสลบกลางถนนก็มีนะครับตัวเองเป็นรายที่6แล้วทำมา 4-5 ครั้งแล้วนะตำรวจต้องเอาจริงเอาจังเลยครับเวลาออกสำรวจออกตรวจตาในสายตรวจเนี่ยนะต้องเปิดไฟแวบแวบแวบแวบแวบแวบไม่ต้องเปิดจะได้เจอเปิดปุ๊บมันหนีไปเลยมันไม่ทำหรอกอยากดูมันทำต้องไม่เปิดไฟใช่ไหม อ่ะดื่มกาแฟดีกว่าครับกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันนะก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมนะงาดำสัก2เม็ดเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของท่านครับเอาเพลงไม่เล่นกันแล้วมาแล้วข่าวพิษณุโลกเปิดเพลงพิษณุโลกข่าวนครสวรรค์เปิดเพลงนครสวรรค์เนาะพิษรักพิษณุโลกครับ

0: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691
3: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนนะเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาครับแป๊บเดียวชั่วโมงหน้าลุงโชเล่มาถึงแล้วนะครับจะได้อยู่ด้วยกันอีกยาวเหยียดไปเลย
4: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟเจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟเจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
5: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีย
7: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
8: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
8: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2560

0: สดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชช่าและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความหมั่นจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชช่าระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชช่าโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591

การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้น

0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแซ่บ

0: โทร0819244377โทร0819244377
1: เหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
0: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะครับ
0: ทุกท่านเลย
1: วันนี้วันเสาร์นะวสป.จะ1ชั่วโมงเดียว
0: ฟังกันชั่วโมงหนึ่ง
1: วสป.1449ชุมพรก็3ชั่วโมงแหละ
0: ฟังกัน3ชั่วโมง
1: ครับแล้วก็
0: ข้าจักรพงษ์อ่ะ
1: ข้าจักรพงษ์ก็2ชั่วโมงครึ่ง
0: ฟังกันได้
1: ชส.1ไปฟังกลางคืน
0: กี่ชั่วโมงอ่ะนะ
1: 5ชั่วโมง
0: นะ5ชั่วโมงเลยนะ
1: เที่ยงคืนถึงตี5นะ
0: อืม
1: แล้วก็ที่สถานีวิทยุตชด.นครศรีธรรมราช2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่สถานีวิทยุพระราชดำริสัมพันธ์ที่ชุมพร3ชั่วโมงคือกัน
0: FM นะ
1: FM นะฮะ
0: ฟังได
1: ้ครับแล้วก็รวมไปถึงที่แชร์บดาน 97.0 ด้วย
0: ก็ฟังกัน
1: ครับ
0: อืม
1: ฟังแล้วก็สะกิดกันต่อแล้วว่าไอ้2คนก็มาอ่านข่าวแล้วมาดังๆหน่อย
0: บอกให้มาฟังกันเยอะ
1: ๆเอ้ยไม่มีวิทยุสั่งซื้อเลย
0: ซื้อตอนนี้มาแล้วนะวิทยุ
1: มาแล้ววันนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะเอามาให้แล้วเนี่ย
0: ต้องการกี่เครื่องล่ะบอกมา
1: สั่งมาแค่20เครื่องนะวันเนี้ยนะนู่นเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเขาจะหอบมาให้เขาไปนู่นน่ะคุณปีดากับคุณแชล่ม
0: ไปไหนเนี่ยวันเสาร์เนี่ย
1: บ่อทราย
0: บ่อทรายน้ำซึมเนี่ยนะ
1: เออตลาดนัดบอลบ้านบ่อทรายตำบลสะแจง
0: อำเภอ
1: บางระจัน
0: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: เขาจะเอาสินค้าในรายการเราทุกชนิดไปพบกับพี่น้องบ้านเรา
0: ไปซื้อกันได
1: ้จะเอาปุ๋ยก็บอกมานะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียว
1: ครับคุณพี่อยากบึงช้ำอ้อสั่งมาแล้ว2ตันแถมปีครึ่งตันเนี่ย
0: นานนาน
1: ครับผมเดี๋ยวทีมงานเอาไปให้เลยไม่รอช้า
0: เอาไปให้เขาซะ
1: แหมจะสั่งสัก3ตันก็ไม่สั่งเน
0: า
1: ะ
0: จะได้แถม1ตันไง
1: ไม่ใช่
0: แถมเท่าไหร่อ่ะ
1: แถมครึ่งตันเหมือนเดิมแต่ว่าบินโดรนให้ฟรี5ไร่ให้10ไร่อ่ะ
0: 3ตันเนี่ยนะ
1: เออ เดี๋ยวโดนมาบินเลย10ไร่เลยครับผมบางคนบอกแหมมีอยู่5ไร
0: ่
1: 5ไร่ก็บิน2รอบไง
0: อ้าวปีนี้รอบปีหน้ารอบก็ได้อ่ะนะ
1: สัก10วัน15วันอีกรอบนึงก็ได้ไม่ยากหรอกใช่ไหมล่ะ
0: กันบอกกัน
1: จะบินปุ๋ยจะบินปุ๋ยบินยาบินฮอร์โมนได้หมดอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้เนาะจะซื้อ4ตันวันนี้นอกจากบินโดนแล้วแถมฟรีให้อีกตันนึงด้วย
0: แถมให้
1: จนถึงวันที่12นะถึงวันแม่นะครับวันแม่นี่12สิงหาคมนะ
0: วันแม่แห่งชาติเนี่ย
1: เออไม่ใช่โชเล่แม่ทุกวันเนี่ย
0: แม่โขง
1: มันยังมีอยู่ไหม
0: ไม่มีแล้ววะ
1: ไม่มีแล้วมั้ง
0: แล้วก็มีตระกูลเหลืองๆกันน่ะ
1: โอ้ยไปกินมันเลยไม่ดีหรอก
0: กินเหล้าแล้วตับแข็ง
1: เนี่ยเปลืองโซดา
0: หรือก็ตับแข็ง
1: นี่ต้องอะไรนะ100อะไรนะ150ใช่มั้ยM150M150ผสมกับเหล้าตาลิภา
0: เป็นเท่าไหร่อ่ะ
1: M185 เอาก็ว่ากันไปนะครับนักดื่มทั้งหลายก็ระมัดระวังหน่อย
0: ตับจะแข็ง
1: ตับแข็งมาแล้วแย่เลยนะบางคนไม่กินเหล้าเฉยๆยังเป็นตับแข็งได
0: ้ครับ
1: เพราะว่ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะพยาธิอะไรที่ใบไม้ตับใบไม้อะไรนะ
0: พยาธิ
1: ใบไม้ที่มันกินตับเรา
0: เรียกพยาธิใบไม้เนี่ยนะ
1: นักศึกษาไปติดกันเยอะเลยนะ
0: ต้องระวังด้วย
1: อันนั้นมากับปลาร้าดิบมันกินปลาร้าเนี่ยมันของแซ่บอยู่แล้วนะเอาเลือกที่มันสุกๆสิ
0: ให้มันสุกหน่อย
1: ต้องไม่สุกซะนะครับแต่ก็อีกนั่นแหละโซเดียมมันเยอะไตก็จะแย่เหมือนกัน
0: ไตจะพัง
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะต้องนึกถึงโปรมิกออยล์ของเรา
1: โปรมิกออยล์ในทานได้เลยไม่ต้องรอให้ป่วย
0: โปรมิกออยล
1: ์ครับ
0: 2กระปุก650บาท
1: กินได้เดือนหนึ่งถ้ากิน2เม็ดนะ
0: นาน
1: แต่คนไม่ได้เป็นอะไรกินเม็ดหนึ่งก็ได้2เดือน
0: อ
1: ่ะ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
0: รับประทานได
1: ้ครับ
0: ปกติอะไร
1: ใช่
0: สบาย
1: เหมือนไบโอดีไงเอนไซม์ชนิดแคปซูลเนี่ย
0: อันนี้เขาก็มีสารโปรตีนเนี่ย
1: ครับ
0: ดูแลฟื้นฟูกัน
1: อย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะป่วยแล้วกินไม่หายนะครับ
0: นาน
1: แต่กินยาเป็นอาหารหรือจะกินอาหารเป็นยาล่ะปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: ป วดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกรับประทานสูตรดั้งเดิมเลย
1: ทิปโอสดสูตรดั้งเดิมเนี่ยเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอก
0: เป็นกล่องนะ
1: เขาใส่กล่องไว้กล่องนึงมี6ถุง
0: สีเหลืองๆนะ
1: ถุงละ5เม็ดรับประทานครั้งละ1ถุงเลย
0: ใช่
1: ครับกินอย่างน้อยๆสัก3กล่องนะหรือไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็สักกล่อง2กล่องก็ว่ากันไป
0: ตามราคา
1: ถ้าสั่งซื้อกับเรานี่อย่างน้อยสัก3กล่องจะได้ไม่เสียค่าส่ง
0: จัดส่งไปให้แต่ถ้าซื้อ5กล่องเนี่ย
1: เดี๋ยวแถมฟรีให้กล่องนึงครับพันเดียวเนี
0: ่
1: ย
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นแบบแคปซูลก็
0: อันนี้แคปซูลกระปุกก็300
1: 2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่งนะ
0: เออ
1: ๆถ้าซื้อ5กระปุกก็แถมให้ฟรีกระปุกนึง
0: แถมให้เหมือนกัน
1: ปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงในปวดมานานแล้วเส้นมันตึงทำงานตลอดอะไรเงี้ยบางคนนอนอยู่เฉยๆยังเส้นตึงเนี่ยมันขยับขยื่น
0: เป็นได้
1: นะครับไม่ออกกำลังกายบ้างนะ
0: ต้องออกกำลังกายกันด้วยนะ
1: ยืดเส้นยืดสายกันบ้างนะครับบางคนก็ปวดข้อปวดกระดูกไปกินยาไทยทิปโอสดมันก็ไม่เบาไม่หาย
0: เรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: ต้องไทยแคลพัดครับ
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: 2กระปุกกินได้เดือนนึง
0: สองกระปุกก็500บาทเนี่ย
1: สี่กระปุก 1,000 แถมปีกระปุกหนึ่งนะ
0: นั่นสิ
1: ครับแต่ถ้ามันกระดูกครอบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบ
0: อันนี้ก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นสิ
1: ก่อนนอน2เม็ดเพื่อเป็นการเสริมสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของท่านนะ
0: นั่นนั่น
1: แต่มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบตรวจรีบพบรีบหาหมอซะนะแล้วเอาหยุกยามากินถ้าเป็นนะถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องกิน
0: ใช่
1: แต่มันไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยวัดคลัดควัดนะนะจ่อเลือดมาเนี่ยมันไม่ถึงร้อยก็ไม่ต้องไปตกใจไม่เป็นหรอก
0: นาน
1: 110 120ยังไม่ต้องตกใจเลยเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับแต่หมอเขาไม่ค่อยให้ยามากินหรอกประมาณ110 100 120จะให้ยาเบาหวานมากินละแล้วก็เอามะระขี้นกของลุงช้างเนี่ยถ้ารับประทานควบคู่กันได
0: ้รับประทานกัน
1: ครับส่วนผู้ชายที่เอ้าราคาเดียวกับงาดำนะ
0: โอ้น้ำมันงาดำเนี่ยนะ
1: ครับราคาเดียวกัน300บาทกินได้เดือนนึงซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้องาดำกระปุกนึงมะระกระปุกนึงก็ไม่เสียค่าส่ง
0: สลับกันได
1: ้ครับผม
0: ซื้อ4อ่ะ
1: 4แถม1เลยครับ
0: นาน
1: งาดำ2กระปุกมะระ2กระปุกแถมกระปุก1
0: แถมให้
1: เอามะระก็ได้เอางาดำก็ได้
0: เลือกเอา
1: เหมือนดีแคร์กับโปรมิงออย
0: ดีแคร
1: ์ราคาเดียวกัน
0: ราคาเดียว2ปุก650
1: 4กระปุกแถมกระปุก1ดีแคร์ดูแลสายตาก็เหมือนกัน
0: อันนี้เป็นแบบซอฟต์เยล
1: ราคาเดียวกันนะ2กระปุก650 4กระปุก 1,300 แถมฟรีกระปุกนึง
0: แถมให
1: ้แต่ถ้าอยากกินแบบแคปซูลต้องเป็น
0: ชนิดแคปซูลนี้ก
1: ็ยาย่าบริ้ง
0: บำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเลยก็2เม็ดเลย
0: รับประทานยาย่าบริ้งกระปุกละ800
1: ครับแม่หอมชื่นใจเนี่ย
0: ด็อกเตอร์ออย
1: ครีมนวดครีมนวด
0: บอสมาทำงานก็ต้อง
1: หอม
0: กันแล้ว
1: ชื่นใจจริงๆนะนะครับวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรนะ
0: ตลอดอยู่ที่ไหนนะ
1: ตลาดนัดบ้านบ่อทรายไปอุดหนุนกันนะจ๊ะนะ
0: อุดหนุนกัน
1: ครับ
0: สินค้ากัน
1: ครับมาดูข่าวในเรื่องของข่าวดีกว่ามั้งคุยเยอะแล้วนี่เขาเบื่อแล้วมันคุยมากมากเลย
0: นั่นเ
1: ต้นี่ครบ1ปีแล้วนะไอ้ตระกูลหุ้นที่มันยิงไอ้จรวด BM 21เข้ามาในฝั่งไทยเนี่ย
0: อ๋อปีนึงแล้วไงเนี่ย
1: ครบรอบปีนึงแล้วปู่น้องน้ำโขงซึ่งเป็นเหยื่อ BM 21ยังฝังใจไม่ให้อภัย2พ่อลูกตระกูลหุ้นนี่แหละครับพามาดูร่องรอยบ้านพัง
0: บ้านพัง
1: ครับผมอ้าวมากลิ้งกลางมาเลยสั่งซื้องาดำสั่งซื้อไทยแคลพัดเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: หลายอย่างเลย
1: ครับ
0: สั่งซื้อมา
1: จากท่าหลวงจากท่าหลวง
0: ท่าหลวง
1: ครับนี่ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวานนี้นะเป็นวันครบรอบ1ปีที่ทหารกัมพูชาเปิดศึกสงครามยิงจรวด BM 21เนี่ยตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนชาวไทยในหลายพื้นที
0: ่หลายพื้นที่เนี่ยนะ
1: ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอ
0: กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ย
1: ที่จรวดเนี่ยมันตกกลางบ้านเลย
0: BM 21เนี่ยนะ
1: ทำให้เด็กชายทิติวัฒน์บุญแต่งหรือว่าน้องน้ำโขงเนี่ย
0: ตอนนั้นวัย8ขวบเท่านั้น
1: เสียชีวิตครับพร้อมกับนายบัณฑิตอุ่นจิตอายุ32ปี
0: ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับยังคงติดตาฝังลึกอยู่ในใจของครอบครัวบุญแต่ง
0: ยังไม่มีการลืมเลือนนะ
1: โดยเฉพาะ2ตายายก็คือนายสุธีบุญแต่ง
0: อายุ61ปีแล้วก็นาง
1: สะทน
0: ชื่อสะทนล่ะนะ
1: กันภัยอายุ64ปีย
0: ังคงคิดถึงหลานอยู่ตลอดเวลา
1: และไม่เคยให้อภัยพ่อลูกตระกูลหุ่น
0: ชาวกัมพูชาเนี่ย
1: แม
0: ่อืม
1: น้องน้ำโขงอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะ
0: ตอนนั้นก็น่าจะ7ปีนะ
1: 7 8ขวบ8ขวบเท่ากับจะเตะผมเลยนะเนี่ยเตะผม8ขวบเมื่อวานเนี่ย
0: กำลังน่ารักเนี่ยนะ
1: มาอ่านข่าวคุณผู้ฟังจ้อยๆนั่นแหละปู่ของน้องน้ำโขงบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้หลานชายเสียชีวิตยังอยู่ในความรู้สึกและก็ลืมเลือนไม่ได้ยากที่สุดเลย
0: จากครอบครัวของเด็กที่อบอุ่นเนี่ย
1: ครับพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยที่ไม่ได้รับรู้ล่วงหน้าแล้วก็ตั้งตัวมาก่อนอยู่ๆจรวดก็ลงตุ้มตั้มสิ่งที่ทำได้ก็คือทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: และก็ไม่ยอมให้อภัยฮุนเซนกับคุณมาเน็ตเนี่ยนะ
1: สองพ่อลูกเนี่ยอยากให้เขามารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำกับประชาชนคนไทย
0: มันจะมารับหรือ
1: มีทาง
0: ปัดโถ
1: คนบ้านมันเองยังทิ้งเป็นปุ๋ยตามต้นโคนต้นไม้เพียบเลยไหมเล่า
0: เป็นอาหารเชื้อราไปแล้ว
1: จะให้ออกมารับผิดชอบโถมันรับผิดชอบบ้านมันเถอะ
0: ไอ้คนเขา อยู่ดีก่อนเถอะนะ
1: ใช
0: ่
1: ทหารเขาเนี่ยเป็นไงแล้วนอนเฝ้าต้นไม้เป็นแถวหมด
0: เป็นปุ๋ยเลยนะ
1: ประชาชนในพื้นที่ยังคงกังวลในรบในวันครบรอบหนึ่งปีย
0: ังคงเตรียมตลอดเวลาเนี่ย
1: เตรียมพร้อมเลย
0: เตรียมพร้อม
1: ตื่นตัวตื่นตระหนกขอฝากกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียทุกครอบครัวด้วยส่วนการเยียวยาของภาครัฐเต็มจำนวนนะฮะในส่วนของเงินเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือนายอภิสิทธิ
0: ์บุญแต่งอายุ31ปีลูกชาย
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย
0: แล้วก็อาการปัจจุบันนี่หายดีแล้ว
1: ปีนึงแล้วนี่เนาะก็ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับจากการจากทางภาครัฐแต่อย่างใดนะ
0: นี่ยังไม่ได้รับเลย
1: ทั้งไม่ว่าเรื่องเงินจำนวนแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะเรียกชีวิตหลานของชายหลานชายกลับคืนมาได
0: ้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย
1: อยากได้ชีวิตหลานชายกลับคืนมันเป็นไม่ได้หรอกตา
0: ไม่ได้แล้วเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ยาก
0: น่าเห็นใจ
1: ครับ
0: เรื่องของสงครามเนี่ย
1: เรื่องชายแดนก็ขอเป็นกำลังใจพี่น้องทหารตลอดแนวชายแดน
0: นานทั้งภาคใต้ด้วยนะ
1: เมื่อวานก็ภาคใต้ไปอีก5รายเจ็บไปอีก6นะวันนี้กองทัพภาคที่2ได้เชิญครอบครัวของตนไปร่วมงานด้วยนะงานรำลึกถึงวีรกรรมสะดุดีวีรชนยุทธการยุทธบดินทร์ศตวรรษครบรอบ1ปีซึ่งจะได้เดินทางไปแต่เช้าที่สโมสรร่วมเรืองชัยในค่ายสุรนารีนะ
0: ไปร่วมงาน1ปีไง
1: ย่าก็ยังได้พาผู้สื่อข่าวเดินดูสภาพบ้านที่พังเสียหาย
0: แล้วก็จุดที่จรวดตกด้วย
1: โดยเฉพาะประตูหน้าต่างที่บ้านมีร่องรอยพังเสียหายอยู่ให้เห็นนั่นนะครับ
0: เรื่องจากว่าปู่เขาร้องน้ำโขงเนี่ย
1: ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมยังทำใจไม่ได้
0: แล้วก็เก็บสภาพความเสียหายไว้บางส่วน
1: ไปดู
0: ต่างหน้า
1: และคอยเตือนใจถึงความโหดร้ายสองพ่อลูก
0: ตระกูลเฮนตระกูล
1: คุณ
0: คุณเนี่ยนะ
1: พร้อมกับยุงฉางข้าวเสียหายหมดนะครับ
0: แล้วไม่ได้ซ่อมแซมเลย
1: โอ้
0: แล้วก็ยังมีเศษชิ้นซากของเหล็กจากจรวดBM21 ด้วย
1: ช่างกิโลขายก็ไม่ได้เขาไม่เอาแล้วก็ไม่ให้เขาเหม็นเข้าบ้านนะ
0: นาน
1: มันทำร้ายจิตใจคนเหลือเกินเนี่ย
0: เขาเหม็นเนี่ย
1: ครับ
0: ครบไม่ได้
1: ใครก็ครบอ่ะครบอ่ะผมไม่ครบอ่ะใช่ไห
0: ม
1: นะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ครับดื่มเถอะนะใครที่เป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มผมย้ำเลยว่าดื่มเถอะ
0: ได้
1: เพราะว่ากาแฟลิต้าเอ็มเราไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำตาลเป็นเบาหวานก็ดื่มได
0: ้รับประทานกันได
1: ้เป็นไขมันก็ดื่มได้เพราะเราไม่ได้ใส่ไขมันทราน
0: รับประทานกันได
1: ้คาเฟอีนเราก็ไม่ได้ใส่ใจเลยไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: กาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะถุงนึงมี30แก้ว
0: ก็490
1: เป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได
0: ้ได้
1: กินยาโรงพยาบาลอยู่ก็ดื่มได
0: ้
1: อันนี้2ถุง900ซื้อ5ถุง2,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: อันนี้เราให้กี่ก้อนครับ
0: 2ก้อนให้เขาไป
1: ครับถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกซึ่งมีส่วนผสมเหมือนกันเราจะเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
0: อันนี้เราเพิ่มเข้าไป
1: เพื่อดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณดูแลกระดูกแล้วก็ต่อเนี่ยนะ
0: อ
1: ันนี้1ถุงมี20แก้ว
0: 20แก้ว
1: 380บาท2ถุง700
0: 4ถุง
1: 1,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้างต่อไป1ก้อน
1: ขอบคุณพี่ณัชนกด้วยนะมากรีด เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยกลิ้งกลังเข้ามาบอกลุงช้างเม็ดฟูหมดแล้วบอกพี่กล่องนึงเนี่ยมันได้ตั้ง25ไร่นี่พี่ลดน้ำในวัดนะนะบอกลดทุกวันเลยโอ้โหมันต้องลดทุกวันหรอก4วัน5วัน10วันลดสักทีนึงนะเม็ดฟูเม็ดนึงเนี่ยผสมน้ํา200ลิตรได้ตั้ง5ไร
0: ่ฉีดได้5ไร่นี่
1: ครับอันนี้อะไรฉีดไม่ถึงเดือนเลยหมดแล้วกล่องนึง5เม็ดอ่ะนะ
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนกล่องนึงก็ 1,000 บาท
1: 2กล่อง
0: 1,500
1: ซื้อ3กล่อง
0: 2,000 บาทเนี่ย
1: คุณน่ะต้องใช้ปุ๋ยหรอกแบกให้หนักทำไม
0: ใ
1: ช่คุณปิดาก็แบกไปคนเดียวถ้าจะยกตันบอกลุงช้างนะ
0: ส่งข่าวกันมา
1: ครับ
0: มีของแจกของแถมให้
1: ลูก2ลูกขับรถมาซื้อเองครับ
0: ที่โคกตูมไปได้เลย
1: นั่นนะจากพ่อโคกตูมเขาทำเสียระบบหมดนะเขาซื้อลูกนึงก็มานะไปส่งเขานะ
0: นานหาทางออกจากบ้าน
1: หาเรื่องออกจากบ้านว่าทำไมไอ้ห้าวขายดีจังพระโทษในภาษาวัทิศด้วยลูกหลานอยู่บ้านหาเรื่องออกจากบ้านนะบิ๊กลานบิ๊กลานว่าที่ผบ.ตร.ครับ
0: นำทีมจับพ่อไทยทิพย์อีก2
1: เอ้ามายุ่งกับไทยทิพย์โอสถผมเหรอ
0: คนละทิพย์กัน
1: อ๋ออ
0: ันนี้ก็มียอยักษ์กันลัน
1: อ๋อไอ้คุณก็รู้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวผมก็เรียนบ้างนะฉลาดเหมือนกันนะ
1: นี่พ่อไทยทิพย์เนี่ยก็คือเขาจ้างให้เป็นพ่อทิพย์ไม่ได้ทำอะไรเขาตั้งหน่อยมีลูกกับเขาน่ะ
0: ก็จะเพิ่มอีก2อ่ะนะ
1: แม่ชาวจีนอ้างรักเมืองไทย
0: โชว์ชาไทยทะนุบำรุงให้รุ่งเรือง
1: อยากได้ลูกเป็นคนไทยแม่ชาวจริงไงคุณตำรวจอมาตานะวะลีรักเมืองไทย
0: อยู่เมืองไทยมานานอยาก
1: ให้ลูกได้สังชาติไทย
0: เขาว่างานเนี่ย
1: ไปจ้างคนไทยมาเป็นพ่อแต่ไม่มีทำให้พ่อเป็นคนให้เป็นพ่อจริงๆไปเลยแล้ว
0: ใช่
1: จะได้ไม่ผิดกติกามารยาทแต่มันผิดอะไรนะผิดจริยธรรม
0: เขาไม่ผิดอะไรไทยก็จีนน่ะแต่งกันได้
1: ก็ตัวเองมีผัวอยู่แล้วอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไอ้เลิกผัวมาซะสิ
1: เลิกกับผัวมาแต่งงานกับคนไทยสิมังเลิกลายนะแต่ว่ามังก็ยังไม่ทำใจไม่ลายยังว่ายังอยากอยู่กับเขาอยู่อ่ะแต่ว่าอยากไล่ลูกเป็นคงไทยอ่ะ
0: ชอบแต่สัญชาติไทย
1: ก็เลยจ้างมังซะเลยบางคนไทยพ่อบางคนบอกกับผมทำด้วยเพราะว่าผมมันไม่ได้เห็นกันเลยหรอกเห็นกับรู้จักกันมานานอะไรประมาณนั้น
0: การเป็นเพื่อนกันว่ากันอย่างนั้น
1: ทีนี้บิ๊กลานรองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.ของเราเนี่ย
0: ต้องเรียกว่าที่เนี่ย
1: พร้อมด้วยกรมการปกครองกระทรวงสาธารณสุขกรมสอบสวนคดีพิเศษสนที่กำลัง
0: หลายทลายเนี่ยทลายกระบวนการเนี่ย
1: ทำไมกระบวนการพ่อไทยทิพย์เนี่ยสวมรอยรับเป็นพ่อให้เด็กเนี่ยก
0: ี
1: ่คนเนี่ยทั้งหมดกี่คนเนี่ย
0: 1,500 รายเนี่ย
1: โอ้โห
0: แกให้เขาสวมพ่อเลยไง
1: แม่เวลาเขาตั้งท้องเวลาก็เลยกันเลยนะท้องฝากท้องฝากอะไรนะเพียงผิดกฎหมายเลยอ่ะ
0: นาน
1: ไปจดทะเบียนสมรสกับเขาพอลูกออกมารับรองเป็นลูกตัวเองเนี่ยนะไหนบอกว่ารักชาติไง
0: นาน
1: เป็นการขยายผลต่อเนื่องซึ่งวันเมื่อวานเนี่ย
0: ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายสำคัญ2จุดเนี
1: ่ยแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก4คน
0: เป็นคนไทย2ราย
1: ที่เป็นพ่อทิพย์ก็มีนายมงคลแล้วก็นายว
0: อแล้วก็จับกลุ่มทางด้านชาวจีน2ราย
1: ชื่อนางสาวซีแม่ชาวจีนแล้วก็นายหู
0: พ่อชาวพ่อชาวจีนเนี่ยนะ
1: หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือบริเวณหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านเมิงจ๋าย
0: ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวซีเนี
1: ่
0: ย
1: แม่ชาวจีนนี่แหละแล้วก็นายหูพ่อชาวจีนจากการเข้
0: า
1: ตรวจค้นตำรวจจับกุมพ่อและแม่ชาวจีนเอาไปสอบปากคำ
0: รวมถึงค้นหลักฐานต่างๆในบ้านพักด้วย
1: พบเอกสารพาสปอร์ตรูปถ่ายใบสุทธิบัตรของลูกชาวจีน
0: และก็เอกสารสำคัญเรื่องของการประกันสุขภาพ
1: ประกันชีวิตด้วย
0: ประกันชีวิต
1: สมุดบัญชีธนาคารด้วย
0: แล้วก็เอกสารสำคัญอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ย
1: นั่นนะเซ
0: ยึดไปแล้ว
1: นอกจากนี้ยังจับกุมนายมงคลพ่อไทยทิพย
0: ์มาสอบปากคำด้วย
1: โอ้ป่ะไทยทิพย์ผมดังในทางเนี้ยนะ
0: โ
1: ดยว่าที่ผบ.ตร.ของเราเนี่ยนะซักถามปากคำด้วยตัวเองเลย
0: ในเบื้องต้นพ่อและก็แม่ชาวจีนเนี่ย
1: ทั้งหมดให้ความร่วมมือในการให้ปากคำเป็นอย่างดีครับ
0: นายมงคลด้วยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ต อบถามทั้งสาวซีแม่ชาวจีน
1: ซึ่งพูดไทยได้นะ
0: ชัดเจน
1: แกบอกว่
0: า
1: เหมืองงงจะทำมันจะร้องไห้สะอึกสะอึ้งนะตกใจหมดเลย
0: ตกใจ
1: รู้ไม่ได้จ้างนะ
0: ไม่ได้จ้างพอไทยทิพย
1: ์แต่ด้วยความที่ทำงานอยู่เมืองไทยมาเกือบ20ปี
0: รักเมืองไทยชูชาติไทย
1: ชอบอยู่เมืองไทย
0: อยู่นานแล้ว
1: พอมีลูกก็อยากให้ลูกสะดวกในการใช้ชีวิต
0: แล้วก็อยากให้ลูกได้สัญชาติไทย
1: ยืนยันว่าไม่รู้ทำแบบนี้มันผิดกฎหมายอ่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้จ้างพ่อชาวไทยเป็นพ่อทิพย์นะ
1: พ่อไทยทิพย์ที่พูดไทยทิพย์ผมจะได้ดัง
0: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: ไทยทิพย์ผมจะได้ดังเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกัน
0: แล้วก็เขาอยู่ช่วยเหลือกันมาตลอดเนี่ย
1: เขาอยากจะช่วยเหลือหนูอยู่แล้วเขาอยากช่วยอ้วกอยู่แล้วหรือไม่เข้าใจพอสอบถามไปสอบถามมาบอกมีคนแนะนำว่าน
0: ักสาวซีตอบว่า
1: ก็เห็นมีคนก็บอกว่านายมงคลก็เป็นเพื่อนคนไทยที่รู้จักกันมาตั้งแต่ปี58
0: เขาก็ไม่มีแฟนแล้วก็ไม่มีลูกด้วย
1: เขาก็เลยยินดีจะรับลูกเราเป็นพ่อของลูกไม่มีค่าใช้จ่ายเขาเต็มใจช่วยนะ
0: ทำไม่ฟรีไง
1: อีทำให้ว่าฟรี
0: อย่างไรก็ตาม
1: นางสาวซีก็ปฏิเสธไม่เคยเห็นโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างใด
0: นางสาวซีชาวจีนเนี่ยนะ
1: ครับนางสาวซียังบอกว่าตนยังเคยคุยกับพ่อไทยทิพย์นะตอนฝากท้องที่โรงพยาบาลด้วยกันนะ
0: เขาย
1: ังเคยปรึกษาหมอจึงไม่คิดว่าจะผิด
0: พร้อมกับยอมรับตรงๆว่า
1: สิ่งเดียวที่ตั้งใจทำแบบนี้คืออยากให้ลูกได้รับสัญชาติไทย
0: อยากให้ลูกได้สัญชาติไทยเนี่ยนะ
1: ส่วนในหูสามีของนางสาวซีเนี่ย
0: ปฏิเสธให้การสัมภาษณ์
1: บอกเพียงว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้รู้จักกระบวนการกุมารจีหรอก
0: ไม่รู้จัก
1: อ้างว่าเขามาอยู่ประเทศไทยเมื่อปี2006อ่ะนะ
0: แล้วก็ปัจจุบันก็20ปีแล้ว
1: ทั้งนี้ภายหลังการเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังดังกล่าวเสร็จสิ้น
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวนายมงคลออกจากบ้าน
1: นำตัวไปดำเนินคดีที่สน.ห้วยขวาง
0: โดยผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนายมงคล
1: โดยเฉพาะการที่ไปมีส่วนร่วมกระบวนการนี
0: ้
1: การเป็นพ่อไทยทิพย์เนี่ยให้กับชาวจีนเนี่ย
0: นายมงคลว่าไง
1: ไม่ได้อยากพูดอะไร
0: ไม่อยากพูดอะไร
1: ถ้ารู้เท่าไม่ถึงสุพรรณไงนั้นเนี่ย
0: ไม่ถึงเมืองการเนี่ยนะ
1: ยืนยันว่าไม่ได้ค่าจ้างหรอก
0: เพราะทำไปล่ะ
1: ทำงานอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ถูกหลอก
0: ไม่ได้ถูกหลอกแล้วก็
1: เต็มใจ
0: เพราะว่า
1: ไม่รู้ว่ามันผิด
0: ไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดด้วยเนี่ยนะ
1: เกิดในประเทศไทยก็ได้สัญชาติไทยอยู่แล้วนะ
0: นาน
1: แต่มันไม่ใช่เชื้อชาติไทยกันนั่นเอง
0: ใช่
1: นี่ก็คงอยากจะได้เชื้อชาติไทยแหละเพราะว่าพ่อเป็นคนไทยกับเชื้อชาติไทยไงถ้าเป็นคนจีนกับคนจีนมาอยู่ประเทศไทยแล้วมาคลอดลูกในประเทศไทยเนี่ย
0: ได้สัญชาติ
1: ได้สัญชาติไทยนะแต่ว่าเชื้อชาติจีนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อชาติไทย
0: มัน
1: เชื้อชาติกับสัญชาติเนี่ยเชื้อชาติมันเปลี่ยนไม่ได
0: ้
1: นะสัญชาติเปลี่ยนได้สันดานเปลี่ยนไม่ได้แต่สันดอนมันเปลี่ยนได้
0: ได้ว่ากันไป
1: อ้าวนี่เป็นเรื่องของข่าวที่มาเล่าให้ฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมานะอย่าลืมนะวันนี้4โมงเย็น
0: ไปกันที่ตลาดนัด
1: บ้านบ่อทราย
0: ตำบลสะแจงบรรจันทร์สิงห์บุรี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ที่ต่อไปเราจะซื้อของแพงอีกละมั้งเนี่ย
1: เป็นไงล่ะ
0: เมื่อวานนี่พ่อใหญ่ทำมาเด
1: ้ทำไม
0: เดินหน้าขึ้นภาษีนำเข้ามาใหม
1: ่ใครโดนเท่าไหร่ล่ะ
0: 12.5% นะครับ
1: ใครก็โดนด้วยไง
0: โดนด้วยเด้
1: พอทำนี
0: ่เริ่มแต่เมื่อวานนี้แล้ว
1: ไม่น่าเลย
0: รัฐบาลสหรัฐ
1: อ
0: ่ะภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนั่นทำพ่อใหญ่ทำเนี่ย
1: ประกาศประกาศได้มาตรการ
0: ภาษีนำเข้าชุดใหม
1: ่
0: ครอบคลุม60ประเทศแล้วก็สหภาพยุโรปโดยกำหนดอัตรา 10% และ 12.5%
1: มีผลตั้งแต่24กรกฎาคมเมื่อวานเนี่ย
0: แทนมาตรการภาษีชั่วคราว 10% ที่กำลังจะหมดอายุเนี่ยนะประเทศไทยก็โดนจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษี
1: โดนด้วยเนี่ย
0: 12.5
1: 12.5
0: มีญี่ปุ่นมีจีนมีเกาหลีใต้มีเวียดนามเขมรด้วยป่ะไม่รู้นะเพิ่มจากอัตราชั่วคราวเดิม 10% นะ
1: ขณะที่ประเทศสหรัฐเนี่ย
0: เห็นว่ามีมาตรการป้องกันสินค้าที่ผลิตแรงงานบังคับเข้มงวดจะเสียภาษี 10%
1: นะ 10% เนี่ยนะ
0: การปรับมาตรการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลสูงสหรัฐวินิจฉัยว่า
1: การเก็บภาษีเดิมเนี่ยภายใต้กฎหมายภาวะฉุกเฉินเนี่ย
0: ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้รัฐบาลทรัมป์เปลี่ยนมาใช้อำนาจเซ็กชั่น301ของกฎหมายการค้า
1: ปี1974
0: ซึ่งมีฐานกฎหมายรองรับชัดเจนว่า
1: อย่างไรก็ตาม
0: สินค้าประเภทเช่นน้ำมัน
1: น้ำมัน
0: ก๊าซ
1: ปุ๋ย
0: สินค้าบางรายที่รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีชุดใหม
1: ่
0: ไทยส่งไปโดนไปแล้วครับ
1: โดนด้วย
0: 12.5% เล่นเราซะแล้ว
1: นั่น
0: พอใหญ่ทำ
1: ไม่น่าเลย
0: เนาะเออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานไซเลียมจอยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นชนิดแคปซูล
1: ชนิดแคปซูลสิ
0: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการปรับลำไส้2เม็ดเพื่อการขับถ่าย
1: ขับถ่าย
0: 3เม็ดคนธาตุหนักไม่ออกผายไม่ถ่ายไม่ออกเนี่ยนะ
1: ไซเลียมจอย
0: หรืออยากจะชงน้ำดื่มก็ได้
1: เราก็มีนะ
0: จอยมิกฟรุตเนี่ยนะ
1: จอยมิกฟรุต
0: ชงน้ำกินเหมือนจีจูจาร์ดเลย1กล่องก็350 บาทซื้อ2กล่องก็700แถมกล่องนึงราคาเดียวกัน
1: ซื้อ2กล่องแถม1กล่อง
0: ชงน้ำเย็นนะยาวน้ำร้อนนะแม่นะน้ำเย็นดีที่สุดครับแล้วก็ราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวนะ
1: ราคาเดียวกันไง
0: ครับถ้าต้องการแบบระบายอ่อนๆหรือว่ายังไงก็มียาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารนะของไทยทิพย์โอสถรับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
0: กระปุกนึง60เม็ดครับ350บาท
1: 350บาท
0: ซื้อ3กระปุกกับ1,000นึงไม่ต้องไปซื้อเยอะขนาดนั้นหรอกซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้รับประทานได้เนี่ย
0: เออ
1: เท่าฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
0: ไม่ได้เป็นมากนะแต่เป็นมากไม่เอาไม่อยู่ต้องไปโรงพยาบาลนะนะครับนี่มีหลายจังหวัดเลยตอนนี้นะ
1: เป็นยังไง
0: เสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจากการที่ฝนตกหนักนะครับ
1: ฝนตกหนักเนี่ยนะ
0: ระวังให้ดีนะมีที่ไหนบ้างนะ
1: เมียแห่งสอน
0: แม่ห้องสอน
1: เชียงรายน่านพะเยาตาก
0: เอานครนายกก็เขาด้วยนะนะ
1: จังหวัดตราด
0: ปัจจีนด้วยนะ
1: แล้วก็จังหวัดพังงา
0: น่านระวังแผ่นดินนะใช่ไม่ใช่แผ่นดินจะไหวไม่ใช
1: ่
0: ดินสไลด์
1: ดินสไลด
0: ์น้ำท่วมฉับพลันฝนมันตกนะ
1: ซับน้ำมาไว
0: ้นครนายกนี่ก็ใช้ปุ๋ยเราก็หลายที่เหมือนกันนะ
1: นั่นสิ
0: แปดริ้วจัดยังสาวก็ใช้นะเดี๋ยวจะได้ไปส่งเน
1: า
0: ะ
1: สั่งมาแล้วก็ส่งกันไป
0: ครับเมื่อวานนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
1: สั่งใช้อำนาจกฎอัยการศึก
0: กระชับพื้นที่ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงครับ
1: นั่นสิ
0: แม่ทัพสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาส
1: ใช้อำนาจเต็มตามที่กฎอัยการศึกกระดับ
0: เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มและสั่งการฝ่ายพลเรือนปฏิบัติการร่วมด้วย
1: ตั้งเป้าล่าตัวผู้ก่อเหตุความรุนแรงเนี่ย
0: ที่มา
1: ลอบยิงนะ
0: ยอบลิงยอบชอบมาเอาระเบิดขว้างทหารพาเราเนี่ยนะเสียชีวิตที่อำเภอละแงะนะ
1: เมื่อวันที่22 กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างเด็ดขาดนะ
0: เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
1: ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่22 กรกฎาคม
0: เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงยิงและระเบิดปาเข้าไปในหน่วยเฉพาะกิจทหารผ่านบริเวณหมู่7ตำบลตันหยงมัส
1: อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาส
0: ส่งผลให้ มีผู้รับบาดเจ็บกันเสียชีวิตนะนะ
1: และกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็หนีไปนะ
0: ล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งที่131/2567ลงนามโดยพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
1: เมื่อวันที่22กรกฎาคมใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ
0: กฎอัยการศึกพ.ศ. 2457ตามมาตรา6 8 9 11และ15วิ
1: บังคับใช้มาตรการยุทธการในการรักษาความสงบเรียบร้อย
0: ระดับเข้มข้นทั่วจังหวัดนราธิวาส
1: โดยมีสาระสำคัญหลายอย่างด้วยกันเนี่ยนะ
0: 1เพิ่มอำนาจการปฏิบัติการในเจ้าหน้าที
1: ่
0: 2ไฟเขียวใช้อาวุธตอบโต้อนุญาตในเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุก่อความรุนแรง3ดึงฝ่ายพลเรือนร่วมกิจกรรม4มีผลบังคับใช้ทันที
1: อย่างเนี่ยนะ
0: ทั้งนี้ยกระดับมาตรการในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดครับ
1: กระชับพื้นที่เพื่อกดดันล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: แล้วก็ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขั้นสูงสุดเนี่ยนะ
0: เอาเข้าแล้วนะ
1: กฎอัยการศึก
0: แล้วเมื่อวานบิ๊กลานก็บอกเจอแน่มึงกูเอาจริงเนี่ยกูรู้แล้วนี่
1: ว่
0: า
1: ไงเนี่ยก็พอรู้ตัวแล้วนะ
0: ครับผมเอานะพี่น้องครับวันนี้4โมงเย็นนะ
1: ไปกัน
0: ครับไปสนับสนุนแกหน่อยเด้
1: อ
0: ช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีไปถึงเปาะฝนตกปั๊บ
1: ก็ต้องระวังฝนกันด้วย
0: ครับจะซื้อปุ๋ยกระสอบ2กระสอบก็โทรบอกแก
1: แกจะได้ติดรถไปนะ
0: ครับ
1: ถ้
0: าจะซื้อยกตันก็โทรหาช้างกับหมู
1: ต่างซื้อกันได
0: ้จะหาลิเกก็โทรหาหมูกับช้าง
1: หากันไปบ้างลิเกโชเล่พงษ์นรินทร์เนี่ย
0: บอกว่าถ้าโชเล่พงษ์นรินทร์เขาไม่รู้จัก
1: โชเล่ชาติรักเนี่ยนะ
0: แล้วก็พงนรินต่อตูดจะได
1: ้มีงานติดต่อกัน
0: พี่เกคณะโชเล่ชาติรักพงนรินอย่างงี้นะ เด็กหน่อยมีลุงช้างติดต่อด้วย กำลังท่องกลอนกำลังท่องกลอน
1: เดี๋ยวก็มีตาบิดามาด้วยนะ
0: บิดาไม่ต้องบิดาไปขายของ
1: เขาเล่นตลกอ่ะ
0: เฮ้ยเล่นตลกนี่ดูวันนี้ขำอีก2วันเลย
1: คุณกัน
0: เฮ้ยอยู่เรื่อยนะดูลิเกเหนือมากเกินเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไปติดชะแลมตอนชะแลมไปเล่นกันตะแหวงนะมั้งถึงนึก
1: คือมาก่อนเลยนะ
0: ไม่รู้จะนินทาใครแล้วนะเนี่ยนี่ครับภรรยาคนขับรถกระบะไหว้ขอโทษกายฮารุแฟนไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าใส่ขาเทียมเอา
1: ที่ว่าขับรถชนเด็กตายอ่ะ
0: ครับภรรยาคนขับกระบะไหว้ขอโทษกายฮารุทั้งน้ำตาจากกรณีเหตุการณ์กายรัชานนท์และก็ฮารุสุประกอบพาลูกๆเดินข้ามถนนบริเวณตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามให้คนละคนกัน
1: แล้วก็มีรถกระบะเร่งข้ามถนนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มาชนเนี่ยนะ
0: เร่งเครื่องเข้ามาชนเนี่ยนะ
1: ชนเด็กตายเนี่ย
0: ครับอันนั้นที่นู้นอันนั้นที่เชียงใหม่ที่เด็กตายอ่ะเด็กอายุ13อันนั้นที่เชียงใหม
1: ่
0: นี่สมุทรสงคราม
1: นี่อ่ะ
0: ครับตำรวจนะครับไปลงพื้นที่พบคุณเอ
1: เออายุ37ปีภรรยาคนขับรถกระบะ
0: พอสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและสิ่งของจำเป็น
1: ไปมอบ
0: ให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ
1: เบื้องต้นโดยคุณเอ
0: ภรรยาผู้ขับรถกระบะ
1: ไหว้ขอโทษทั้งน้ำตาเนี่ย
0: ตอนนั้นสามีอายุ44ปีกำลังจะขับรถไปรับตนกับลูก
1: ที่ออกจากโรงพยาบาล
0: อยากจะขอโทษคุณกายคุณฮารุแฟนตนไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าใส่ขาเทียมไง
1: ก็ต้องเร่งส่งขึ้นเดิน
0: จะเร่งรถส่งขึ้นเนินไงมันขึ้นเนินพอดีตอนนี้สามีหนูก็เสียชีวิตไปแล้ว
1: เสียไปแล้ว
0: เออเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่7พฤษภาคมเนี่ยนะ
1: นอนโรงพยาบาลอยู่17วัน
0: แล้วก็เสียชีวิตครับยอมรับว่ายิ่งมาเจอแบบนี้หนูก็เครียดกันไปใหญ
1: ่
0: นมก็ไม่มีให้ลูกลูกก็ต้องกินนมกระป๋อง
1: โอ้น่าสงสารเน
0: ี่ยนะครับเป็นต้องเป็นนมสูตรพิเศษด้วยนะ
1: สูตรแบบไหนอ่ะ
0: มันเป็นนมเขาว่าน้องก็แพ้นมวัวไง
1: แพ้นมวัว
0: ขอโทษให้สามีหนูด้วยนะคะถ้ากิริยามารยาทไม่ดีทำเสื่อมเสียตอนนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้ว
1: เสียไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็ไม่อยากอธิบายอะไรแล้ว
0: ใช่เออขาเทียมไปขับรถยังไงอ่ะบางคนพิการนี่ก็ขับรถ
1: มีนะบางคนก็ทำ
0: ครับ
1: พิเศษอะไร
0: เห็นคนพิเศษคนพิการเยอะแยะขับรถไปอ่ะเนาะนะครับยังไงก็ว่ากันไป
1: สงสาร
0: น่าสงสารครับสดุดีทหารกล้าจัดกองกิตติยศรับร่างของอาสาสมัครทหารพันนัทสิทธิ
1: ์
0: พลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะ
0: ครับที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรค่ายปักกระปางอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชพลตรีเกียงศักดิ์วัฒนเกริก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
1: ได้จัดขอเกียรติยศทำพิธีรับร่าง
0: ของอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนา
1: อายุ34ปีเนี่ยนะ
0: สังกัดร้อยกองร้อยทหารพราน
1: ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อ่ะนะ
0: ที่อำเภอระแงะที่เป็นข่าวดังกันมาตอนเนี้ยนะครับ
1: ตอนนี้ย้ายศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดมนาหวานน
0: ่ะพระอารามหลวงในพื้นที่อำเภอ
1: ทางกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเน
0: ี่ยโดยที่วัดมนาหวานพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า
1: ให้
0: นายธีรพงษ์ช่วยชู
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าน
1: ั่น
0: กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณราชภักดีสิริกิติ์การินีภิระยพัฒน
1: ์
0: รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระสว่างควัตวรคติยาราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวาดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัตนมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารครับ
1: นานพระบรมวงศานุวงศ
0: ์พระบรมวงศานุวงศ
1: ์
0: นะครับแล้วก็นำหีบศพอาสาสมัครทหารพานณัฐสิทธิ์แก้วเสนา
1: ที่เสียชีวิตจากการเกิดเรื่องของความไม่สงบใน3จังหวัดในแดนภาคใต
0: ้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพี่น้องประชาชนและญาติญาติครอบครัวผู้วายชนมาร่วมพิธีครับ
1: มีคนไปร่วมพิธีกันเยอะเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ทางวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
0: ครับ
1: ใช
0: ่ครับ
1: จัดงานกัน
0: ตอนนี้เราออกอากาศอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องณัฐสิทธิ์แก้วเสนาด้วยนะครับ
1: นานนาน
0: เราก็เสียใจกับคนไทยทั้งประเทศล่ะเราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้หรอกเนาะนะครับเอาให้หมดเลยจำเวลาจะหมดอีกแล้วเนี่ยแม่
1: เรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: มันนี่กาแฟชงช้าจังเลยชงยังเนี่ย
1: ชงแล้ว
0: ครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: เอ้า
1: แล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงชั่วโมงต่อไปที่วสป .711 เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่จทล.นะครับ
1: 1197นะ
0: เดี๋ยวมาโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะ
2: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน ศรัทธา
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเก

0: 086083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชาชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
4: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี 2561 โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง 9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย 3 ชั่วโมง 11 นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง 51 ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ 5 ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100

0: และมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

หารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆ

0: เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้ามีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 081-290-1691 081-290-1691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับมาชั่วโมงที่3แล้วครับ
0: รับฟังกันได้
1: ยังอยู่ด้วยกันต่อนะจ๊ะ
0: ฟังกันนะ
1: ชั่วโมงนี้ก็มาอยู่ที่
0: จอทล1197จังหวัดลพบุรี
1: มาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกัน
0: วันนี้วันเสาร์
1: วันนี้วันเสาร์แล้วนะ
0: ฟังกัน
1: สงสัยเมื่อวานจะเป็นวันศุกร์
0: น่า
1: แล้วพวกนี้สงสัยจะเป็นวันอาทิตย์นะ
0: วันอาทิตย์ก็สีแดงอ่ะนะ
1: ใช่เอาวันนี้ทีมงานเราไปนู่น
0: ไอ้ที
1: ่นัดบ้านบ่อทรายนะ
0: ตำบลสะแจง
1: บางละจัน
0: สิงห์บุรี
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้
1: ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตาพญาเสือถุงสีเขียว
1: หรือจะเป็นดึงรวงดึงเร็ว
0: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ร่ำรวย
1: เม็ดฟู่กดอะมิโน
0: กล่องละ 1,000 บาท
1: ไบโอดี
0: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับยาหญ้าบิงแล้วก็ดีแค่
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: หรือจะเป็นกับโปรมิกซ์ออย
0: โปรมิกซ์ออยนะ
1: รักไตห่วงใยไตไตกินโปรมิกออย
0: โปรมิกออย
1: หรือจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มและแฟลิต้าเอ็มโก
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: มารักคีนก
0: มารักคีนกก็มี
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตร
0: มีสองสูตรด้วยกัน
1: ไทยแคลพัดสำหรับคนที่ปวดข้อปวดกระดูก
0: รับประทานไทยแคลพัด
1: หรือกระดูกลั่นก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบ
0: รับประทานน้ำมันงายำสกัดเย็น
1: มันงาดำนะไม่ใช่น้ำมันงายำนะ
0: มันงาดำสกัดเย็น
1: จะรีบไปไหนวินะหรือจะเป็นเรื่องของโฟกัสกล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวครองเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: รับประทานกัน
1: หรือจะเป็นไม่ออกถ่ายไม่ออกทาน
0: รับประทานไซเรียมจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: แคปซูลสิ
1: ครับแล้วถ้าเป็นชงกินก็เรียกจอยมิกฟู้ด
0: จอยมิกฟู้ดเนี่ย
1: ซื้อ2แถม1เหมือนกันเลยไก่ห้าว
0: เหมือนกัน
1: ลิติดวงทวารก็รับประทานยาบรรเทาลิติดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์โอสถนะ
1: ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและ
0: แล้วก็ทางด้านของ
1: ด็อกเตอร์ออย
0: ด็อกเตอร์ออยนะ
1: นวดถูทาทาถูนวดแล้วก็ลิเก
0: โชเล่
1: พงษ์นรินทร์ชาติลักษณ
0: ์
1: เอาสักคณะหนึ่งเถอะนะ
0: โชเล่ชาติลักษณ์พงษ์นรินทร์เนี่ยนะ
1: เอ
0: ามีงานติดต่อกัน
1: โชเล่พงษ์นรินทร์เขาก็นึกว่าคณะใหม
0: ่
1: เขาไม่หาสักทีดิน
0: านหากัน
1: ลิเกโชเล่ชาติรักมาแล้วจ้าดิ
0: มาแล้วจ้าเนี่ยนะ
1: เอกสลามมานาลาลาเนี่ยหรืออะไรนะลิเกอะไรนะ
0: ตะยนตะยนร้องไง
1: ลิเกระยำครับ
0: พรพยนเนี่ยนะ
1: พวกเราไม่ค่อยว่างต้องให้แกไปเล่นแทนตลอดใช่ไหม
0: ใช่เขาไปเราไปนานๆที
1: แต่ทีมงานเราอยู่กับเขาเนี่ย
0: กราบก็รวบกัน
1: ไปขโมยประสบการณ์เข้ามาไง
0: ก็ได้ความรู้กันไป
1: ครับใครที่ขับรถแล้วชอบจอดรถยืนฉีดในที่มืดนะ
0: เป็นยังไงกันล่ะ
1: เนี่ยหนุ่มโรงงานขับมามองไม่เห็นรถ
0: พอมองไม่เห็นรถที่จอดอยู่เนี่ย
1: ไปทิ่มตูดรถซะน่ะเป็นไงอ่ะทีเนี้ย
0: มอเตอร์ไซค์ก็พังนะ
1: คนก็ตายดิ
0: อุ้ยน่าสงสาร
1: ไอ้คนขับรถพ่วงที่จอดฉี่เยอะแยะไม่จอดจอดที่สว่างสว่างหน่อยก็ไม่จอดเปิดไฟกระพริบสิ
0: เออคุณก็บางทีเขาก็ปวดเต็มที่อ่ะนะ
1: เต็มที่อ่ะเน
0: า
1: ะท่านไม่อยู่บอกให้กินโฟกัส
0: นั่นน่ะสงสัยก็ฉี่ไม่พุ่งด้วยเนี่ย
1: ใช่
0: โฟกัสเ
1: นี่ยไม่ไหวแล้วเว้ย
0: จอด
1: ได
0: ้แล้วนะ
1: งัดกันมาได้ฉี่ชึ้งๆไอ้มอเตอร์ไซค์มาดองแดงดองแดง
0: โครม
1: ตายเลย
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: ข่าวนี้รับการสนับสนุนจากยาหญ้าบริง
0: บำรุงสายตาดวงตานะ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็กินเลย2เม็ด
0: เป็นแบบชนิดแคปซูล
1: ครับ
0: ยาหญ้าบริงเนี่ยนะ
1: ที่1เมื่อคืนเนี่ย
0: อ๋อว่าไงกันล่ะ
1: ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุ
0: รถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อ
1: ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกิดบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข331บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้ตำบลเขาไม้แก้ว
0: อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
1: อ้าวไปตรวจสอบนี่คุณหมาตาตำรวจไปดูสิ
0: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: พบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างมืดเนื่องจากว่าไฟส่องสว่างริมถนนเนี่ย
0: มันดับเป็นระยะทางยาวด้วย
1: อ๋อตอนนี้ไม่ได้เก็บเงินแล้วนี่เน
0: า
1: ะ
0: เลยไม่ได้จิตเท่าไหร่ดับ
1: ส่งผลในทัศนวิสัยในการมองค่อนข้างย่างลำบาก
0: แล้วก็บริเวณไหลทางก็พบรถบรรทุกพ่วง18ล้อ
1: ทะเบียนฉะเชิงเทราจอดอยู่ริมถนนครับ
0: ท้ายรถพ่วงเป็นยังไง
1: พบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ทะเบียนมหาสารคาม
0: พุ่งชนอย่างแรงเนี่ยที่ท้ายรถ
1: ด้านหน้าพังยับเศษชิ้นส่วนอะไหล่กระเด็นไปหมดกระจัดกระจายเกลื่อนถนนที่ซากรถได้พบศพของใคร
0: นายณัฐพงศ์พนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง
1: เสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
0: อย่างทุลักทุเลเนี่ยนะ
1: สอบถามนายอัธวุฒิคนขับรถพ่วง18ล้อ
0: บอกให้ข้อมูลบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
1: ขับรถบรรทุกมาตามทางอำเภอสัตหีบนี่แหละ
0: มาถึงจุดเกิดเหตุก็มารู้สึกปวดปัสสาวะชิงทองเยี่ยวเนี่ยนะ
1: ลงไปยิงกันตายหน่อย
0: หลังจากนั้นจอดรถริมถนน
1: ก่อนจะลงไปทำธุระส่วนตัวมาเสร็จแล้วก็ได้กลับขึ้นรถ
0: มานั่งที่ห้องโดยสารแล้ว
1: หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นระหว่างนั้นไม่ถึง5นาที
0: ได้ยินเสียงดังโครมสนั่นหวั่นไหวที่ท้ายรถเนี่ย
1: พอลงไปตรวจสอบดูพบว่าอ้าวรถจักรยานยนต์มาชนท้ายเราซะแล้ว
0: อ้าวทำยังไงดีล่ะ
1: คิดได้ไวปัญญาก็ถือโทรศัพท์อยู่ในมือก็โทรหาตำรวจเนี
0: ่ยแล้วก็ให้หน่วยกู้ภัยมาสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยนะ
1: ดีแล้วไอ้หนูไม่ให้หนี
0: ไม่ต้องหนีดิ
1: เอ้ยอย่างมากก็รอลงอาญาน่ะแต่ตัวเองจอดอยู่เขามาชนท้ายน่ะ
0: คนมันก็ปวด
1: แล้วนะเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนกันไปบังเผอก็ไม่ผิดแล้วนะตำรวจบันทึกภาพสอบปากคำคนขับวะแล้วพร้อมทั้งจะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึง
0: บริเวณที่ใกล้เกิดเหตุแล้วก็สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี
1: ้ส่วนผู้เสียชีวิตมอบให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาล
0: เพื่อร้อยญาตินำเอกสารติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
1: อย่างไรก็ตามครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ไปดูหน่อยไปดูหน่อย
1: แก้ไขของไฟส่องสว่างหน่อย
0: ให้มันสว่างหน่อย
1: ตลอดเส้นทางเนี่ย
0: แล้วก็เสียค่าไฟมาเก็บกับลุงช้างกันแล้วกันข้างถนนน่ะ
1: เก็บทุกบ้านเลยดูสิน่ะมันเก็บเป็นคนๆไม่ดิไม่น่ะเก็บทุกบ้านเลยอยู่เฉยๆก็โดนนะเขาด้วยนะ
0: ผลสุดท้ายถึงมาดับหมดแล้วมั้ง
1: ครับผม
0: แถวเลยมั้ง
1: ไปเล่นดับอย่างเงี้ยแม่เมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวเรื่องของเมียน
0: เมียหลวง
1: ไปร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยสามีเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสืบจนแอบคบสาวอื่นไปเช่าคอนโดอยู่เนี่ยนะ
0: ที่ว่าสามีเป็นตำรวจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็อยากรู้อีกแล้ว
0: เขาขาข่าวเขา
1: ไปถามเมียหลวงกับตำรวจนายเนี่ยแล้วก็เปิดใจเล่าเรื่องราวความว่
0: า
1: ตนคบกับสามีมาเนี่ยเป็นตำรวจตั้งแต่ปี59
0: หลายปีนี
1: ่จด10ปีแล้ว
0: จดทะเบียนสมรสกัน
1: เมื่อปี63
0: หลักนั้นก็อาศัยอยู่กับสามีแล้วก็ลูกสาว
1: 5ขวบ
0: 1คน
1: มาอยู่ที่บ้านสามีด้วยนะ
0: อ๋อ
1: พฤติกรรมของสามีเปลี่ยนไปไม่ค่อยกลับบ้าน
0: บางครั้ง
1: ปัญหาทะเลาะกันก็จะไม่กลับบ้าน
0: ไม่กลับเลย
1: ตนเองก็เอะใจไปตามดูที่ทำงานแต่ก็ไม่เคยเจอสามีเลยนะ
0: จนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ย
1: หญิงสาวรายหนึ่ง
0: เป็นยังไง
1: คนเนี้ยเป็นชู้แน่ๆ
0: เป็นไงล่ะคนเนี้ย
1: เป็นแอดเป็นเจ้าของ Facebook ปัจจุบันไม่รู้ไปไหนแล้ว
0: ปิด Facebook ไปแล้ว
1: ปิด Facebook หนีไปแล้วเป็นเพื่อนกับสามีของตน
0: อ๋อ
1: เป็นเพื่อนในเฟซนะ
0: ในเฟซเนี่ยนะ
1: ตนก็สอบถามสามีทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร
0: สามีว่าไง
1: ไม่มีอะไรไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักดิ
1: จากนั้นน้องที่รู้จักกันซึ่งอยู่ที่ทำงานเดียวกันสามีก็โทรมาบอกว่า
0: บอกว่ายังไง
1: พี่ผัวพี่มีผู้หญิงด้วยนะ
0: ไปไหน
1: พาผู้หญิงมากินอาหารนะ
0: ไปนางไอเห็นไง
1: ตรงก็รีบตามมาแต่ก็ไม่พบนะ
0: ไม่เจอแล้ว
1: ไม่รู้น้องคนนี้ไม่รู้ว่าหวังดีหรือหวังร้ายไม่รู้แหละจากนั้นก็ได้พูดคุยกับสามีตอบถามสามี
0: สามีอ้างว่ายังไง
1: ผู้หญิงคนนั้นเป็นสายของตำรวจนะ
0: โอ้ทำงานอยู่ด้วยกัน
1: ต่อมาความสงสัยของตนก็ต้องตรวจหาทั้งนักสืบที
0: ่แล้วก็มาทำการสืบ
1: โอ้บอลบอยเขาเรียกอะไรนะบอยนักสืบใช่ไหม
0: นั่น
1: สิบอยก็ส่งวิดีโอคอลมั่งส่งรูปมั่งส่งคลิปมา
0: อ่าน
1: ะครับง่วงแล้วกำลังจะนอนโทรไปหาผัวนะ
0: อ่า
1: วิดีโอคอลเลยนะเผื่อจะเจอผู้หญิงอ่ะ
0: นั่น
1: สิบอกให้ยังเพิ่งโทรมาดิตอนนี้จะนอนละ
0: ง่วงนอน
1: วางสายไม่เกิน10นาทีกลายเป็นว่าสามีของตนเนี่ย
0: เป็นไง
1: ออกจากพื้นที่ไปรับผู้หญิงคนนั้นแล้ว
0: ไปรับแล้วซึ่งเป็นชู้เนี่ยนะ
1: มาที่โรงแรม
0: โอ้ไปโรงแรมด้วย
1: ผมก็ติดตามดูตลอดแต่หลักฐานไม่แน่น
0: แล้วก็ต้องใจเย็นอีก
1: รอรวบรวมหลักฐานมาหมดทั้งนี้ในใจเนี่ยมันเจ็บปวดเหลือเกิน
0: ก็น่าเห็นใจเมียหลวงกันนะ
1: ครับผมพยายามบอกลูกว่าตอนนี้พ่อไม่รักแม่แล้วนะแต่ลูกพยายามบอกว่าก็ยังมีหนูนี่พ่อไม่รักก็ไม่เป็นไร
0: ยังมีลูกสาวอยู
1: ่ขณะนี้ตนเองออกมาจากบ้านของสามีแล้ว
0: แต่ลูกล่ะ
1: ยังคงอาศัยอยู่ที่นั่น
0: ส่วนเรื่องของหย่าล่ะ
1: จะต้องพูดคุยกันอีกครั้งนึงหากต้องหย่ากันจริงๆตนเองขอลูกนะ
0: จะเอาลูกไปเลี้ยง
1: และขอความยุติธรรมด้วยตอนนี้น้องเขาเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาเลยนะ มันผิดวิสัยผิดเขาเรียกอะไรนะผิด
0: จริยธรรมอะไรแบบนั้นนะศ
1: ี
0: ลธรรมอะไรเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: มีเมียอยู่ดีๆปะโถมันดีที่ไหนแล้ว
0: เจ้าชู้ไปมันก็ไม่ดีนะ
1: เ
0: ชื่อผม
1: เขามีเธออยู่เจ้าชู้ไม่ลงนี่ๆๆ มีเมียจริง
0: ๆน่าเห็นใจ เรื่องของผัวเรื่องของเมียเนี่ย
1: ดูเราสองคนดิ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ผมเนี่ยไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: เห็นลูกขอทีไรก็ไปหาแม่มึงนู่นนึงหาแม่มันที่ไรไปขอพ่องนั่นนะลูกเมียไม่มี
0: ไม่มีแล้ว
1: ตำรวจไปตามจับหนุ่มสองคนนะเป็นหนุ่มไทยคนหนึ่งแล้วก็ลาวคนหนึ่ง
0: ขนเงินสดเท่าไหร่อ่ะ
1: ล้านสามแสน
0: ข้ามแม่น้ำโขง
1: เล่งมาสอบที่มาของเงินเอาเงินมาจากไหนเป็นล้านเนี่ยหนู
0: เงินนี้เจ้าได้มาจากไหนเนี่ยนะ
1: เงินนี้เจ้าได้จากใดมาขายยาหรือเปล่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าทหารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเนี่ยนะ
0: คลิกนอลข
1: อเขตเชียงรายเนี่ยนะ
0: ไปจับกลุ่มชาวไทย1ราย
1: ครับแหมมีสายเข้ามาซะแล้วเมื่อกี้เนี่ย
0: โทรศัพท์เนี่ยนะ
1: เออ
0: เข้ามาน
1: ี่ชายไทย1รายลาว1รายเมื่อวานนี้นะช่วงเย็นเขาจับมา
0: ตอนเย็นนึงอ่ะ
1: ออกปฏิบัติการแล้วก็ตรวจ
0: แนวชายแดนไทยกับสปป.ลาวแม่น้ำโขง
1: ไปเจอ2คนเนี่ยท่าทางมีพิรุธ
0: และทำไง
1: ตรวจค้นดิ
0: ขอตรวจค้นในครับ
1: จากการตรวจค้นภายในสัมภาระพบเงินสดเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท
0: และก็500บาท
1: รวมรัดด้วยหนังยางเป็นมัดๆเลยนะ
0: มูลค่าทั้งหมดก็ 1,300,000 บาท
1: ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวยึดไปเป็นของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: พร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงแสนน่ะ
1: มาทำการตรวจสอบที่มาของเงินจำนวนดังกล่าว
0: เจ้าได้มาจากใดทั้งล้าน 300,000 เนี่ย
1: พกเงินสดเยอะเกินก็ไม่ใช่ดีนะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะโดนตรวจสอบได้นะครับ
0: ไปพกเยอะไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ผมนี่ไม่พกละวันไม่พกสักบาท
1: เมื่อวานยางรั่วนะนี่โชคดีนะแฟนรายการข่าวก็ไม่เอาตังค์ร้านร้านปลายางอ่ะ
0: บอกไปไหนไปอ๋อไปทำงานไปทำข่าวกับลุงช้างมาบอกครับลุงช้างอ่ะเนี่ย
1: เอ
0: าไป20เอาไปเอาตังค์
1: ไม่เอาตังค์อีก
0: ขอบคุณ
1: ครับบอกใครโชเล่บอกโอ้โชเล่
0: เ
1: หรอไม่เอาตังค์เลยเป็นไงล่ะนี่แกโทรมาถามเรานะยาคลายเส้นในลูกอัณฑะมีที่ไหนแล้วปวดเส้นเอ็นตึงยาไทยทิพย์โอสถ
0: ถ้าเรื่องของเส้นเนี่ยนะ
1: ทะลวงลูกอัณฑะท่อปัสสาวะ
0: ทีวีสะดุดเนี่ยนะ
1: เออนั่นฟอกัส
0: อันนี้ต้องฟอกัสเนี่ยแกไม่เข้าใจหรือเปล่า
1: ฟังไม่ได้สับ
0: จับเอาไปกระเดียดอะไรเนี่ยนะ
1: นั่นนะประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ข่าวนี้ก็บอกนักเรียนม.3พลัดตกจากหลังคาชั้น2
0: ทะลุกระเบื้องพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
1: ต้องเร่งส่งโรงพยาบาลด่วนนะครับ
0: โอ้ทะลุกระเบื้องลงไปที่พื้นด้วยนะ
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: มรักขีนก
0: มรักขีนกเนี่ยนะ
1: เอาเถอะนะไปหาหมอเป็นเบาหวานก็ไปหาหมอมาเถอะ
0: ไปหาหมอหมอเป็นบอกเป็นเบาหวานเนี่ยนะ
1: กินมรักขีนกลุงช้างในคู่ไปด้วย
0: นั่นสิ
1: กินยาโรงพยาบาลด้วย
0: ใช่สิ
1: แต่จะกินมรักขีนกอย่างเดียวเนี่ยมันเบาหวานไม่ลดหรอกเพราะมันไม่ใช่ยาน
0: ั่น
1: ไม่เชื่อลองกินดูสิ เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะ
0: บอกอยู่เนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ตำรวจจากสภ.ปลายบางนนทบุรีครับ
0: ได้รับแจ้งเหตุจากครูของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง
1: ที่ตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยนั่นแหละ
0: นนทบุรีบอกมีเด็กนักเรียนเนี่ย
1: ตกจากหลังคาลงมากระแทกที่พื้น
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย
1: แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้ว
0: นำไปส่งที่โรงพยาบาลจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
1: เบื้องต้นพบว่าที่บริเวณโถงระหว่างตัวอาคาร
0: ก็มีหลังคากระเบื้องเนี่ย
1: เชื่อมต่อกันระหว่างอาคารแตกเป็นรอยโหว่ขนาดใหญ
0: ่แล้วก็ที่พื้นก็มีเศษไม
1: ้แล้วก็เศษกระเบื้องหลังคาแตกหักกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุ
0: หลายจุดด้วยกันเนี่ยนะ
1: ส่วนเด็กนักเรียนที่รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับ
0: คณิตจากการสอบถามครูประจำชั้นเนี่ยนะ
1: ครับท่านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงพักเที่ยงเนื่องจากเด็กนักเรียนชายชั้นม.3เนี่ยปีนออกไปเก็บ
0: หูฟัง
1: หูฟังที่ร่วงลงไปบนหลังคาเนี่ย
0: ระหว่างนั้นพูดคุยโทรศัพท์กับแม่เด็กของเด็กนักเรียนเนี่ยนะ
1: แม่กับลูกคุยกันมั้ง
0: แ
1: ล้วก็ใส่หูฟังด้วยแล้วมันร่วงลงไปอะไร
0: ร่วงลงไปเพราะกระเบื้องมันก็เก่าแล้ว
1: ในความที่
0: เด็กก็
1: คิดไม่ถึงว่าหลังคากระเบื้องมันจะเก่าแล้วนะ
0: มันเก่า
1: เด็กก็ปีนออกไปแล้วก็เหยียบบนหลังคากับประกอบกับ
0: น้ำหนักตัวเด็กด้วย
1: โอ้โหคงจะเยอะนะ
0: แล้วก็หลังคากระเบื้องมันก็เก่าด้วยทำให้หลังคาพังถล่มลงไปด้านล่าง
1: พร้อมกับร่างของเด็กดังตุ๊บ
0: ไปกระแทกกับพื้นศีรษะเนี่ย
1: ไปกระแทกกับพื้น
0: แล้วก็แผ่นไม้ที่วางเอาไว้ข้างล่างด้วย
1: ครับผม
0: ทำให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยว
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปดูที่ไอทียูโรงพยาบาลหน่อยสิ
0: เบื้องต้นพบว่าก
1: ระดูกคอหักครับ
0: โอ้โอ
1: ้ทำให้ตอนนี้ทางโรงเรียนต้องประกาศแจ้งเตือน
0: เด็กนักเรียนเกี่ยวกับอันตราย
1: ในการปีนออกนอกตัวอาคารนะอยู่เขาบอกเด็กมาเล่นกันนะถามกันนะเฮ้ยอยู่ชั้นม.1สอบไม่ได้ตกลงมาเป็นชั้นอะไรเหมือนกันนะ
0: แล้วเด็กว่าไงอ่ะ
1: ปอเต็กตึง
0: ปอเต็กตึงอ่ะโอ้
1: อยู่ป.1ตกลงมาก็อยู่ม.1ใช่ไหมตกลงมาอยู่ปออะไรก็ปอตึ๊งตึ๊งอะไรอย่างเงี้ย
0: ปอเจ๊กตึ๊งอะนะ
1: ครับ
0: เด็กก็ช่างหาอะไรมาพูดเนาะ
1: โอ้โหดูดิจิระหว่างเสื้อกางเกงในกางเกงขาสั้นถ้ามันวิ่งแข่งกันใครจะชนะ
0: แล้วใครอ่ะ
1: กางเกงในอะดิ
0: จะมาชนะได้ยังไง
1: เอ้ามันบอกเกงในเข้าวิน
0: โอ้เด็กคนนี้มันอยู่ที่ไหนวะเนี่ย
1: บ้านผมนี่แหละ
0: มีอะไรมาทายเรื่อยเงี้ย
1: โทรหาลุงช้างครับ
0: 081-290-1691
1: วันนี้ก็ที่ตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะ
0: ตำบลสะแจงอำเภอบารายจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: จะซื้ออะไรก็สอบถามกันได้นะครับ
0: ซื้อกันได
1: ้แล้ววันที่8มกราคมเดี๋ยวก็จะเอาลิเกไปเล่นแก้บนหน่อยที่ผม
0: ที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีนะ
1: เมื่อเช้านี้ก็มีลูกเจ้าภาพโทรมาหาผมเหมือนกัน
0: นั่นติดต่อกันไปก่อกฐินเนี่ย
1: จะหาลิเกโชเล่
0: โชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เนี่ยนะ
1: บอกวันที่8มกราว่างไหมบอกเสียใจด้วยนะ
0: ติดแล้ว
1: ติดซะแล้ว
0: แม่ไม่หาโน่นเนิ่นเนี่ย
1: เหลือแต่ปีดานั่นแหละ
0: ปีดาน
1: โคศกตลกปีดาน่ะ
0: เอาติดต่อเขาได้เลยนะ
1: พอติดต่อปุ๊บเขารีบวางมาจำเจ้าภาพเลยนะ
0: โอ้ใครวางใครนะ
1: เจ้าภาพมันต้องวางข้างหลังเดี๋ยวลิเกวางเอง
0: เดี๋ยวปีดาไปวางเองกันนะ
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691

0: ี่น้องที่ฟังอยู่ทางฉะเชิงเทรายังพอหายังพอหาซื้อได้แต่ถ้าชุมพรเนี่ยนะต้องไปดูกันที่ร้านยีน100เพียงร้านเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ปั๊มจริงโจ้สาขาวังใหม่
0: ครับพี่น้องที่นครก็ต้องสั่งซื้อเน
1: า
0: ะ
1: สั่งซื้อกัน
0: ถ้าเป็นหัดใหญ่ผมไม่ค่อยห่วงนะพอหัดใหญ่เขารู้จักผมดีอยู่แล้วนะแต่นครนี่ยังไม่รู้จักผมเลย
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ฟังกัน
0: ถ้าเป็นชุมพรเนี่ยเขารู้จักกันมา2ปีแล้วนี
1: ่ซื้อกันไปเยอะแล้วนี
0: ่ขายดีด้วยสิครับ
1: ที่จังหวัดชุมพรเนี่ย
0: ครับผม
1: รู้จักสินค้าของเรา
0: ครับนี่ครับตำรวจเขาไปลุยทะโรงงานยึดโรงงานเถื่อนไปยึดกาแฟโกโก
1: ้
0: ปลอมรถมาหือมาเลยนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ลักลอบขายส่งร้านค้าเห็นไหม
1: เ
0: ห็นไหมผมบอกแล้ว
1: เราไม่รู้กินของปลอมไปบ้าง
0: ไปซื้อปั๊บแหมให้หลานโทรหน่อยซื้อโทรหาลุงช้างหน่อยซื้อกาแฟลุงช้างหน่
1: อ
0: ยไปซื้อในแพลตฟอร์ม
1: นั่น
0: เป็นไง
1: เนี่ยของขายทิปโอสดไม่ซื้อ
0: ไม่ซื้อ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้10กว่าปีแล้วครับขายมาเนี่ยถ้าไม่ดีป่านี้ก็ล่มละลายไปแล้ว
1: นั่นสิ
0: กาแฟรุ่นใหม่ๆที่เขาโฆษณาในโซเชียลต่างๆโอ้ยผมไม่อยากจะพูดเห็นไหมล่ะผมให้ไม่เกิน2เดือนหายแล้วเดี๋ยวก็มีของใหม่มาอีกแล้ว
1: ใช่
0: ไอ้ของใหม่ก็ข้างในก็ของเก่าแหละเปลี่ยนห่อเปลี่ยนซองใหม่
1: เปลี่ยนใหม
0: ่ถุงเบลเลอร์บล่าเลยถุงละ200ถุงละ300โถเดี๋ยวตีตาย
1: ตีตาย
0: ของเรานี่ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ผมไม่ได้ไปทับถมใครหรอกแต่เรื่องจริงนะ
1: อันนี้เจอของปลอม
0: ไปเจอของปลอมดิเมื่อวานเนี่ยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะตัวย่อเลย CIB เนี่ยนะ
1: นั่นแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาน
0: ี่เลยครับ
1: ไป
0: ร่วมกันแถลงปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตเนสกาแฟโอวัลตินดาวนี่ปลอมยึดของกลาง 200,000 ชิ้น
1: ความเสียหายกว่า2ล้านบาท
0: โอ้ยทำไมน้อยจัง
1: 2ล้านบาทเนี่ยนะ
0: ตัวก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป
1: และก็ประชาชนย่านของฝั่งธนบุรี
0: มีบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานขายสินค้านํากาแฟซองปลอมยี่ห้อเนสกาแฟโกโก้ซองปลอมยี่ห้อโอวัลติน
1: แล้วก็
0: น้ํายาปรับผ้านุ่มปลอมยี่ห้อดาวนี
1: ่นํามาเสนอส่งให้ในราคาถูกเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ถูกธรรมดานะถูก
1: เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสืบสวนและก็สะกดรอย
0: จนพบว่าสินค้าปลอมดังกล่าวนั้นมาจากโกดังในจังหวัดสระบุรี
1: เอาอยู่สระบุรี
0: นำมาพักไว้ที่บ้านหลังหนึ่งเขตทุ่งครุ
1: จึงได้ขออนุญาตมาอนุมัติศาล
0: ข่าวตรวจค้นพร้อมกันทั้ง2จุดครับ
1: ผลการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คน
0: ก็มี1นายเกษตรครับ
1: อายุ52ปี
0: นายชาญครับ
1: อายุ55ปี
0: นายฉัตรนุวัฒน์ครับ
1: อายุ47ปี
0: นายวันชนะครับ
1: อายุ40ปี
0: พร้อมของกลางรวมทั้งสิ้น
1: 226,720 ชิ้น
0: มูลค่าความเสียหายก็2ล้านกว่าบาท
1: 2ล้านกว่าเครื่องจักรผลิตบรรจุด้วย
0: เครื่องบรรจุผงน้ำยาอีก4เครื่อง
1: เครื่องผสม
0: ถังผสมเครื่องแพ็คซีลสกรีน
1: เยอะแยะหมด
0: เครื่องยิงบาร์โค้ดเครื่องดูดควันกาแฟปลอมเน็ตกาแฟโกโก้ปลอมวันติน
1: น้ำยาปรับผ้านุ่มปลอม
0: ของดาวนี
1: ่
0: 416ลังนะผงโกโก้ผงกาแฟผงนมน้ำตาลครีมเทียมละ19กระสอบ
1: โอ้โหเยอะเลย
0: ซองบรรจุภัณฑ์ม้วน2กล่องกระดาษสกรีนโลโก้ดาวนี่
1: จำนวนทั้งหมด 55,000 ชิ้นเนี่ย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่าย
1: ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม
0: เป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียน
1: แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยนะ
0: เอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆในการประกอบการค้าของผู้อื่นเอามาใช้
1: หรือทำให้ปรากฏสินค้าหีบห่อ
0: วัตถุมีที่ชุ่มห่อในเหมือนของเขาอะนะ
1: ใช่เหมือนเขาเนี่ยนะ
0: และแจ้งความรายการแสดงราคาไปด้วยนะ
1: จับกลุ่ม4คนเนี่ย
0: ครับก็ติดคุกไปกินขนมน้ากันแล้วกันนะทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาคือยังต้องบูรณาการขอความร่วมมือไปเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างปราบปราม
0: ร้านค้าที่ซื้อไปนี่นะต้องดูให้ดีนะ
1: ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มข้นด้วยต่อไปด้วยนะ
0: ต้องตรวจสอบให้ดีครับบางทีเห็นก็ของถูกเลยของถูกแล้วไม่มีคุณภาพ
1: นี่มันเอายี่ห้ออื่นเขามาทำปลอมไหม
0: ใช่ผมต้องบอกกันเวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยถ้าเป็นสินค้าของเราเนี่ย ต้องดูอะไร
1: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างเนี่ยนะซื้อได
0: ้และคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยนะ
1: ต้องมีลุงช้าง 100% นะ
0: ครับ
1: 80% ก็ไม่ใช่
0: ไม่ใช่แต่ที่ไม่ต้องดูก็มีกาแฟนี่ไม่ต้องมีรูปลุงช้างหรอกจะไม่มีคนปลอมฟอร์กัสก็ไม่ต้องดู
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็ยาย่าบิงก็ไม่ต้องดู
1: อ
0: ันนี้ยังไม่มีคนปลอมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารก็ไม่ต้องดูเพราะไม่มีคนปลอมนะครับดังนั้นก็ต้องมีหมด
1: นั่น
0: ทั้งไทยทิพย์โอสถน้ำมันงาดำมะระขี้นกนะครับหรือจะเป็นดีแคร์เป็นโปรมิกซ์ออยล
1: ์ไบโอดี
0: ไบโอดีเนี่ย
1: จะมีรูปลูกช้างเนี่ยนะ
0: ทีนี้ไม่ต้องไปตกใจหรอกไบโอดีมีขายอยู่3คนนั่นน่ะ
1: สิ3ที่เนี่ยนะ
0: ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: แล้วก็ที่ไหนอีกอ่ะ
0: สี่วันจันทร์ช่องแค
1: แล้วที่ไหนอีกอ่ะ
0: นี่บ้านสมุนไพรลุงช้างนี่เดี๋ยววันนี้ก็ไปที่บ่อทรายเนี่ย
1: ไปซื้อก็ได้ที่บ่อทรายซาแจงโนนะ
0: ยาย่าบิงก็มีอยู่3ล้านเหมือนกันได้4ล้าน
1: 4ล้านร้านไหนบ้างอ่ะ
0: ร้านบัวเพศัตว
1: ์ขมลง
0: เจ๊หมูป่าโมก
1: เจ๊หมูป่าโมก
0: สี่วันจันทร์ช่องแค
1: ช่องแค
0: บ้านสมุนไพรลุงช้าง
1: 6ตูม
0: นั่นนะ
1: ไปซื้อกัน
0: นอกนั้นไม่ใช่สักหน่อยเดียวนะร้านใจสลายคุณตาปั่นจักรยานปรากฏรถล้มเสียชีวิตนะครับ
1: ขณะกำลังจะไปทำงานวันแรก
0: ครับครับพี่ผู้หมวดทันเป็นไง
2: เอากาแฟสี่ถุง
0: เอากาแฟสี่ถุงนะ
2: เอ็นโก
0: เอาโอเคได้ความครับเดี๋ยวจัดให
1: ้แถมอะไรแถมอะไร
0: แถมอะไรนะแถมอะไรนะ
1: สบู่หอมฟงจากลุงช้างก้อนหนึ่ง
0: เดี๋ยวให้สบู่ก้อนหนึ่งนะพี่ทันนะ
2: ครับครับไอ้นั่นไอ้กฐินของวัดรังผึ้งวันที่31ตุลา
0: วันที่31ตุลากฐินรังผึ้งนะ
2: 31ตุลา
0: 31ตุลาครับผม
2: ถ้าว่างก็ขอเชิญมาถ่ายทอดหน่อย
0: เอาได้ๆๆเอาครับ
2: ถ้าว่างนะถ้าว่างนะ
0: สะพานน่ะรถข้ามได้ยังสะพานน่ะ
2: ยังยังเนี่ยวันที่31เนี่ยมาช่างมาตกลงแล้ว
0: โอ้โหคนก็ช่างหลอกวัดจริงเลยเนาะอ่ะโอเคครับผม
2: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับวัดอะไรนะวัดบางพึ่งเน
1: า
0: ะ
1: วัดบางพึ่ง
0: แต่ไม่ใช่ตำบลบางพึ่งนะ
1: ตำบลมหาสอนเพื่อบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: อาศัยชื่อตำบลก็ตั้งชื่อวัดเนี่ยนะ
1: เมื่อก่อนมันพื้นที่อ่ะเลือกดูนะ
0: ครับดูสะพานสามโลกเนี่ยมันสามชาติแล้วยังไม่เสร็จเลยอ่ะ
1: ช่างยังไม่ได้ตกลงกันใหม่เลย
0: ช่างเบี้ยวอยู่เรื่อยเลยนะ
1: ไม่น่าไปเบี้ยววัดเลย
0: นะคุณตาเนี่ยปั่นจักรยานล้มเสียชีวิตกำลังไปทำงาน
1: วันแรกหาเงินช่วยครอบครัวนะ
0: ครับ
1: แต่ไม่น่าไปเลย
0: เมื่อวานนี้สมาคมกู้ภัยนะครับที่จังหวัดตราดได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้ง1669
1: ให้ไปสำรวจตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งมีคนได้รับบาดเจ็บ
0: ในวัดบุพารามตำบลวังกระจายอำเภอเมืองจังหวัดตราด
1: หลังจากได้รับแจ้งแล้วก็ไปเนี่ย
0: มีตำรวจสายตรวจสพเมืองตราดร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
1: แล้วก็กู้ภัย
0: ไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ด้านหลังวัดปัจจุบันนี่กำลังก่อสร้างกำแพงวัดพบร่างของนายปัญญา
1: อายุ66ปีเนี่ย
0: นอนอยู่ในทรายอยู่กับรถจักรยานยนต์ไม่มีชีพจรน่ะ
1: รถจักรยาน
0: รถจักรยาน
1: ไม่มีชีพจร
0: มีบาดแผลที่ศีรษะ
1: แล้วก็
0: ต้องอาสาต้องปั๊มหัวใจอ่ะ
1: ก่อนประสานรถกู้ชีพของโรงพยาบาลพระปิยะมหาราช
0: สนับสนุนที่เกิดเหตุ
1: หลังจากทีมกู้ภัยมาถึงแล้ว
0: นะก็เดินทางไปตรวจสอบยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วถึงประสานไปยังตำรวจสภ.เมืองตราด
1: ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพระปิยะมหาราชเนี่ย
0: ทีนี้จากการตรวจสอบรถจักรยานของผู้เสียชีวิตพบว่า
1: จักรยานในสภาพเก่าแล้ว
0: ไม่ใช่เก่าธรรมดานะ
1: เ
0: ก่าเก่า
1: แล้วไม่มีเบรกหน้าด้วย
0: เบรกหน้าเบรกหลังก็ไม่มี
1: เ
0: ขาใช้อะไรเบรกรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ใช้เท้ายัดกันไปล้อหน้าดิ
1: โอ้มาดึกถึงสมัยก่อนเลย
0: เคยไหมเล่ารองเท้านี่สึกเป็นรูปรถล้อรถเลยอ่ะ
1: ควันออกเลยนะ
0: แต่ผู้เสียชีวิตนี่ใช้รองเท้าแตะนั่นไง
1: น
0: ั
1: ่นไง
0: ที่ไม่ได้ใช้แล้วประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นเบรกหน้า
1: โอ้โห
0: ใช้เชือกไนลอนผูกไว้กับรองเท้านะ
1: โอ้โหแกก็มานะเนาะ
0: โดยมีล็อกเป็นตัวบังคับให้ช่วยในการเบรกโดยมัดกับแฮนด์น่ะ
1: สภาพก็เก่าเนี่ยนะ
0: สภาพทางเข้าออกเป็นเหตุได้เป็นเนินลาดชั้นน่ะ
1: ลาดด้วยชั้นด้วย
0: ปั่นจักรยานนะพยายามจะเบรกเพื่อลดความเร็วไง
1: แล้วทำให้เชือกในรถ
0: ขนาดเชือกขาดนะ
1: แล้วไม่สามารถเบรกได้แล้ว
0: จนทำให้รถเพิ่มความเร็วก่อนที่รถจะล้มศีรษะฟาดกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตครับ
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: เป็นอุทาหรณ์เลยนะเนี่ยคนงานก่อสร้างบอกว่าเห็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: มาสมัครงานตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: ขอมาทำงานปรากฏว่าไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากฝนตก
1: แล้ววันนี้ผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาทำงานเป็นวันแรก
0: คาดว่าน่าจะมาก่อนเวลาตอนเข้างาน8โมงไง
1: ซึ่งในตอนนั้นน่ะไม่มีใครอยู
0: ่เมื่อคนงานคนอื่นๆเดินทางมาถึงก็พบว่า
1: ผู้ตายเนี่ย
0: นอนอยู่กับพื้นพร้อมรถจักรยาน
1: โทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีพ
0: มาให้มาช่วยเหลือขณะที่หลานชายวัย27ปี
1: ของผู้ตายเนี่ย
0: เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุบอกว่าตาเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูตนมันตั้งแต่เกิด
1: โอ้น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ตานี่ช่วยทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมา1สัปดาห์แล้วล่ะตาไม่มีงานทำ
1: ซึ่งก็ออกมาหางานทำรับจ้างทั่วไป
0: ออนไลน์ได้จากการขายของไงของยายมันก็จะดี
1: แล้วก็ทำไม่เงินไม่พอใช
0: ้ไม่พอค่าเช่าบ้านด้วย
1: โอ้นี่ยังเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ย
0: เพิ่งได้งานทำมาแรกดีใจอ่ะสิ
1: จะได้ไปทำงานแล้วมาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนเนี่ยนะ
0: จะปั่นจักรยานเก่าๆมาไม่น่าเลย
1: แกไม่น่าปั่นจักรยานไปเลยเนาะ
0: ไม่ทราบว่าตาออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อกี่โมงเนี่ย
1: เนื่องจากปกติเนี่ยตอนเช้าเนี่ย
0: สมาชิกในบ้านก็จะแยกย้ายกันไปทำงานเหมือนนกไงตื่นเช้ามาต่างคนต่างบินไปนกกันนะ
1: ไปหากินกันนะ
0: ปกติเนี่ยคุณตาเนี่ยจะออกไปก่อนเพื่อไปช่วยคุณยายที่ร้านส่วนจักรยานที่ใช้อยู่เป็นรถที่ตาใช้ปั่นมาตั้งแต่เป็นหนุ่มมานะ
1: ก็เป็นประจำทุกวันก็จะปั่นจักรยานเนี่ยนะ
0: มันไม่มีเบรกนะเบรกเหมือนโชเล่เลยอ่ะ
1: ใช้
0: เท้ายัดกันไปอ่ะ
1: นั่นสิ
0: ทีนี้มันลงเนินไง
1: น่ะมันก็โอ้โหเบรกไม่ทันแล้ว
0: เชือกมันทะลึ่งขาดได้ไงก็ไม่รู้
1: แล้วก็ใช้เชือกไนลอนมันก็ร้อนนะดิน่าสงสาร
0: ตำรวจก็ไปตรวจสอบบันทึกภาพแล้วก็สอบปากคำเบื้องต้น
1: ก่อนที่จะอาสากู้ภัยนำร่างไปโรงพยาบาลพระปิยะมหาราช
0: แล้วก็จะให้ญาติติดต่อนำร่างไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
1: น่าสงสารนะหลานมาตากขาดตาซะแล้ว
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: คนขยันทำมาหากินแท้ๆเนี่ยนะ
0: ใช่อ่ะสิ
1: น
0: ะคนเราเกิดมามันเป็นธรรมดาแหละเกิดแก่เจ็บตาย
1: นั่นสิ
0: ครับที่ประเทศลาวเนี่ยเขากำลังกวาดล้างนะพวกเว็บพนันเนี่ยนะ
1: มีเมื่อไง
0: โอ้โหนี่หนีเข้ามาเมืองไทย67คน
1: หนีเข้ามา
0: ตม.หนองคายเล่นได้เลย67คน
1: แฉพฤติกรรมแสบเลยนะ
0: ย้ายฐานจากกัมพูชาไปสปป.ลาวอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วจะโดนประเทศไทยอีกด้วยนะ
0: ประเทศลาวก็ไล่ล่าดิน
1: ั่นสิน
0: ะต้องข้ามมาด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว
1: แห่งที่หนึ่ง
0: ที่หนองคาย
1: หนองคายเนี่ยนะ
0: ตำรวจจากตม.หนองคายก็ทำการจับกุมเลย
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มั่นคงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะ
0: ครับกี่คน
1: 67คนทั้งชายทั้งหญิงเน
0: ี่
1: ย
0: ไทยล้วนๆไม่มีที่อื่นเลยครับ
1: ทางการลาวว่ายังไง
0: ซึ่งถูกทางการลาวจับกุมแล้วก็ผลักดันส่งกลับประเทศไทย
1: เอาให้กลับมาประเทศไทยอย่าไปอยู่กินข้าวของลาวเขาฟรีเลย
0: ที่ลาวเขาไม่มีขนมนานะนี่แหละมีเด็กด้วยสิเพราะว่าต้องมีสหวิชาชีพไปคัดแยกด้วยนะครับ
1: จับกลุ่มกันไป
0: อ้าว4โมงเย็นเจอกันที่
1: ตลาดนัด
0: บ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจงอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: หมดเวลาแล้วครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อน
1: ไปแล้ว
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดี
1: มีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆ ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ด็อกเตอร์

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083

0: ้น25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาดสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัย ด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะติดตามฟังข่าวด้วยกันค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณทุกวันมาทุกวันมีทุกวันนะคะมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพจากสมุนไพรจิราสำหรับคุณที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันมีอาการมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นมีผักเชียงดามีเจียวกู่หลานมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดหลิงจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการดูแลสุขภาพของท่านพร้อมทั้งเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตากับ BGM Soft Gel ลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel ค่ะ1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่ปลูกข้าวอยากได้ผลผลิตเกินนาบอกเลยใช้วัคซีไรท์ใช้วีซ่าเร่งรวงแล้วก็ใช้วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มนาข้าวมี3ขั้นตอนเท่านี้ค่ะข้าวเล็กฉีดวัคซีไรก่อนเลย10วัน15วัน20วันฉีดได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังมีอะไรอยู่ในมือเก็บให้หมดกันเพลียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบเราไม่ใช้พร่ำเพรื่อค่ะเราไม่ใช้กันหลายรอบเราฉีดวัคซีไรอย่างเดียวค่ะไม่ต้องผสมอะไรเลยค่ะ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรหรือถ้าเป็นโดรนใช้100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรฉีดไปก่อนเลยค่ะเอาไว้ใกล้ๆท้องก็ฉีดวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะเท่านี้ค่ะใช้เท่านี้ถ้ามีหนอนค่อยเติมวีโต้ปราบหนอนถ้าไม่มีไม่ต้องใช้ค่ะเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรอย่างเดียวโคนเน่ารักเน่าขอบใบแห้งชีวภาพปราบราช่วยได้แล้วถ้ามีหนูสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีนี่โด่งดังไปทั่วคุ้งทั่วแคว้นทั่วแดนเลยค่ะเมื่อวานมีโอกาสแวะไปที่ร้านเจ๊หมูนะคะไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูได้นะตอนนี้มีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูค่ะเกษตรกรจะซื้อวัคซีไรซ์ไปที่ร้านเจ๊หมูปุ้มลงให้แล้วเรียบร้อยเลยวีซ่าเร่งรวงวีซ่ารวงก้มมีหมดนะคะปลูกพืชปลูกผักฉีดวัคซีนเน่หนึ่งเมื่อวานเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังโอ้โหคุณปุ้มงามใบงามมากเลยตอนนี้จะลงหัวแล้วฉีดวีซ่า2ค่ะวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละเอาไปฉีดพืชลงหัวฉีดพืชที่ต้องการแป้งเพื่อให้ผลผลิตใหญ่ฝักใหญ่หัวใหญ่ลูกใหญ่รสชาติดีด้วยวีซ่า2นี่แหละค่ะแล้วก็สำหรับบรรดาพืชไร่ไม้ผลที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลคุณปลูกอะไรแล้วมันร่วงหมดวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งออกมาแล้วก็ไส้ล้มมะเขือเป็นเพลียแป้งมะม่วงเป็นราดำมะนาวเป็นแคงเกอร์ดอกร่วงสีน้ำตาลไปครึ่งลูกอย่างเงี้ยมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกอยอดเหี่ยวเหี่ยวเหลืองเหลืองลูกออดอกร่วงไม่ได้เก็บสักทีมะละกอพอออกดอกปุ๊บฉีดวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะส่วนอะไรที่ยังไม่ออกดอกฉีดวัคซีนเน่1อย่างเดียวเก็บยอดเก็บใบใช้วัคซีนเน่หนึ่งนะปุ้มก็เล่าให้ฟังตามนี้ส่วนที่คุณผู้ฟังอยากจะใช้ก็โทรมาคุยกันได้จดเบอร์ปุ้มไว้0855179025 0855179025นะคะขายยาแล้วก็มาฟังข่าวค่ะจดเบอร์ไว้นะ0855179025นะคะอุตุนิยมวิทยาเปิด5ชื่อจังหวัดที่จะโดนฝนถล่มในระหว่าง 26-30 กรกฎาคมนี้ให้ระวังเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพายุโนอึงเตรียมขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งจีนนี่อพยพเป็นแสนเลยนะคะหนีพายุโนอึงนี่แหละค่ะไม่มีผลกระทบกับเราแต่จะทำให้ลมมรสุมที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยมีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นเองในช่วงระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะและฝนตกหนักมากในบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็คลื่นลมแรงส่วนพายุไต้ฝุ่นโนอึงเนี่ยจะขึ้นจีนเข้าสู่มณฑลกวางตุ้งในวันนี้ไม่มาไทยค่ะแต่ว่าจะทำให้ลมมรสุมในละแวกนี้เนี่ยมีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นเองวันนี้จะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากคือจังหวัดระยองระนองขออภัยค่ะระนองเนี่ยฝนตกหนักมากวันนี้นะคะส่วนฝนตกหนักเฉยๆฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดแล้วก็พังงาอันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในวันนี้ส่วนพรุ่งนี้เตรียมตัวเลยค่ะหนักมากหนองคายบึงกาฬนครพนมกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาฝนตกหนักมากในวันพรุ่งนี้เตรียมรับมือได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การเตรียมรับมือให้กับประชาชนแล้วก็เกษตรกรด้วยส่วนเรื่องราวของบัตรสวัสดิการรัฐไม่จบไม่สิ้นมีข้อกำหนดออกมามีเงื่อนไขมาตามนั้นตามนู้นตามนี้อ้าวไม่เอายกเลิกเอาใหม่มีกำหนดวันออกมาวันนั้นวันนู้นวันนี้ไม่เอาไม่เอายกเลิกเอาใหม่คุณผู้ฟังนี่มันปัญหาระดับชาติควรที่จะได้รับการกรองมาก่อนป่ะจะทบทวนกันอีกแล้วเงื่อนไขใหม่บัตรสวัสดิการรัฐจะเข้าประชุมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะคนจนตัวจริงต้องได้รับการช่วยเหลือคือไอ้ประโยคนี้มันมีมาก่อนที่จะลงทะเบียนป่ะถูกไหมบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยให้ลงใหม่เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขมาเพื่อให้คนจนตัวจริงได้รับการช่วยเหลือแต่นี่ปรากฏว่าคนจนตัวจริงโดนตัดสิทธิ์อะไรนักหนานายกรัฐมนตรีบอกเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์แล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ตั้งโจทย์มาหรอคะใช่ไหมจะทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการรัฐจะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อวานนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำชับกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์มากกว่า9,300,000คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือคณะรัฐมนตรี ในการประชุมในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์เนี่ยความตั้งใจของรัฐบาลในการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้คนจนตัวจริงมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจและขึ้นบัญชีไว้หลักการสำคัญก็คือต้องช่วยเหลือโดยตรงถึงมือผู้ที่ต้องการขณะเดียวกันก็ต้องยึดบริหารจัดการงบประมาณให้คุ้มค่าโดยงบประมาณจะต้องเข้าถึงกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลก็จะมีแนวทางความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอีกก็ยังไม่ต้องไปโครงการอื่นๆเอาแค่โครงการเนี้ยมุ่งหวังให้งบประมาณคุ้มค่าถึงกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนจนมีสิทธิ์ไหมครับโดนตัดสิทธิ์กันทั่วหน้าด้วยความไม่เป็นธรรมก็ไม่มีการพิจารณามาก่อนเหรอเนี่ยค่ะทีนี้ขยายเวลาขยายอีกแล้วขยายเวลาในการทบทวนสิทธิ์เดิมเนี่ยใครไม่ผ่านให้ยื่นทบทวนภายใน31กรกฎาคมเลื่อนไปเป็น31สิงหาคมใช่ไหมคราวนี้เลื่อนอีกแล้วค่ะเลื่อนไปจนถึงขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐถึง30กันยายนอันนี้ก็คือใครที่มีบัตรอยู่แล้วอะแล้วโดนยกเลิกคือคุณไม่ได้ไปต่อตอนแรกบอกตัดเลยนะ1สิงหานี่ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ให้ก่อนอ่ะ1กันยาก็ให้ก่อนและไอ้การทบทวนสิทธิ์เนี่ยยืดไปถึง31สิงหาคมขยายเวลาออกไปทบทวนให้เสร็จแล้วจะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมเลื่อนไปก็เลื่อนมายืดไปก็ยืดมาแล้วทำไมปะคุณเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการคัดเลือกผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะคือจะปรับปรุงข้อมูลอัปเดตข้อมูล5ปีมาแล้วอัปเดตไงไม่รู้หายไป9ล้าน3อ่ะกลายเป็นปัญหาให้ยุ่งวุ่นวายไปหมดตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะคืนสิทธิ์ให้แล้วนะผู้ที่ถูกแอบอ้างเอาไปถือหุ้นเนี่ยตอนนี้จะให้ละจะคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ถูกหลอกเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยค่ะจะทำอะไรก็ทำเถอะเอาให้มันง่ายๆนะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ช่วยหน่อยละกันมหาดไทยก็ให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันมาช่วยหน่อยก็จะดีมากเลยค่ะตามนี้แหละอ่ะรอดูการประชุมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันยังไงแต่ที่แน่ๆถ้าเราจะต้องทบทวนสิทธิ์ก็ดำเนินการเลยค่ะคุณผู้ฟังขาจัดการเลยทบทวนไปยื่นทบทวนไปก่อนเลยแล้วค่อยไปตามดูด้วยว่ายื่นไปแล้วเนี่ยสถานภาพเราไปถึงไหนแล้วถ้าจะให้ดีนะคะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยช่วยดูแลชาวบ้านชาวช่องกันหน่อยก็จะเป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงเลยคุณผู้ฟังขาจากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อ12กรกฎาคมมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1แล้วค่ะคุณเบนซ์นายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ31ปีช่างที่ดูแลระบบแสงสีเสียงเสียชีวิตหลังจากที่ยื้ออาการบาดเจ็บสาหัสเป็นเคสสีแดงอยู่10วันสู้ไม่ไหวค่ะเสียชีวิตอีก1ราย คนนี้เป็นชาวจังหวัดลพบุรีนะคะรายงานระบุว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่24กรกฎาคมเวลาประมาณ 21:50 นเป็นรายที่36ค่ะที่ก่อนหน้านี้แฟนสาวพาย้ายตัวมารักษาที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรีนี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีเคสสีแดงอยู่อีกหลายรายที่อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้และรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนี่ค่ะส่วนเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้เป็น Talk of the Town ที่มีหญิงสาวคนหนึ่งฟาดฝีปากกับแก๊งวัยรุ่นอิตาเลียนบนรถไฟฟ้า BTS ก็มองได้หลายมุมนะคะคือบางคนก็ออกมาบอกว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่านี่คือแก๊งวัยรุ่นที่เพิ่งจะเคยมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกมองในมุมหนึ่งก็คือเหมือนเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งออกมาพ้นหูพ้นตาของพ่อแม่ความลันลากิ้วก้าวก็น่าจะมีมากมายเป็นธรรมดาคุณผู้ฟังก็ลองนึกถึงว่าวัยรุ่นลูกหลานเราคนไทยเนี่ยที่พ้นหูพ้นตาพ่อแม่มารวมอยู่กับแก๊งเพื่อนเยอะๆเนี่ยไอ้ความกรี๊ดการ์ดกิ้วก้าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะสื่อโซเชียลมีบางท่านก็ออกมาโพสต์คลิปว่าในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านกรณีมุมมองของผู้ใหญ่ก็อาจจะมองว่าคุยกับเขาดีๆสอบถามเพื่อนเขาในกลุ่มว่ามาจากประเทศไหนกันคะไปไหนกันคะดูสนุกสนานจังเลยแต่ว่าขอแนะนำในการขึ้นรถไฟฟ้าในประเทศไทยอาจจะต้องบอกเพื่อนเงียบๆนิดนึงเพราะว่าบนรถไฟฟ้า BTS ของไทยเนี่ยเขาก็เงียบปกติอยู่มันก็ไม่มีแบบนี้คือถ้าเกิดพูดกันดีๆเนี่ยมันก็จะไม่มีความรุนแรงไม่มีการด่ากันแต่ว่าหญิงสาวที่บอกกับกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนอิตาเลียนเนี่ยก็เชิงจะบอกว่าบอกเพื่อนๆอย่าเสียงดังอย่ากรี๊ดคืออย่ากรี๊ดแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาไปสื่อสารกันยังไงเป็นภาษาอิตาเลียนก็เลยทำให้แก๊งวัยรุ่นอิตาเลียนกลุ่มนี้เนี่ยที่ส่งเสียงดังรบกวนบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยกลับโต้เถียงใช้คำว่าโต้เถียงค่ะเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยชูนิ้วกลางมั่งพูดจาหยาบคายลบหลู่ดูหมิ่นตามประสาวัยรุ่นที่มีปากเสียงกันมีการแสดงพฤติกรรมทางเพศใส่หญิงสาวไทยคนนี้นะคะแล้วก็มีการพาดพิงถึงพ่อแม่พ่อมึงแม่มึงอะไรก็ว่ากันไปทางนู้นก็ด่ามาทางนี้ก็ด่าตอบปะทะฝีปากกันแล้วก็แช่งให้ลงไปเลยแล้วไม่ต้องมาอีกนะอะไรประมาณนี้จนกระทั่งแก๊งวัยรุ่นเนี่ยลงจากรถไฟฟ้า BTS ไปในสถานีที่เขาจะลงอยู่แล้วทุกอย่างมันก็เลยเป็นประเด็นโชว์มาตามโซเชียลต่างๆมีบางคนเนี่ยไปตามเลยค่ะว่าแก๊งอิตาเลียนกลุ่มนี้เนี่ยมาจากไหนพักที่ไหนมีคนไทยเนี่ยตามไปต่อว่าถึงที่พักเลยนะคะไปถึงโรงเรียนที่นักเรียนแรกเปลี่ยนกลุ่มนี้มาเรียนเยอะไปหมดเลยค่ะเป็นกระแสเลยหญิงสาวคนนี้หญิงไทยคนนี้ชื่อคุณซูกัสอายุ25ปีเป็นผู้เสียหายที่มีปากเสียงกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้จากเหตุการณ์ที่กลุ่มนักเรียนชาวอิตาเลียนที่มาเที่ยวประเทศไทยมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะ แต่ว่ามาส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS พอมีการตักเตือนก็ถูกตอบกลับด้วยกริยาและถ้อยคำที่หยาบคายจนมีปากเสียงกันและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลไทยถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วด้วยเลือดคนไทยค่ะไปสถานทูตก็ไปขุดคุยเรื่องราวของนักเรียนกลุ่มนี้นะคะคือหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคนไทยที่แบบพลังโซเชียลไทยต้อนรับอย่างดีแต่ยามกันไม่ได้ล่าสุดน้องสุกัสไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสำเรใช้เวลาสอบปากคำอยู่นานเกือบ5ชั่วโมงนะคะโดยน้องสุกัสก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเพิ่งเลิกงานเดินทางกลับบ้านขึ้น BTS ที่สถานีสยามปลายทางสถานีบางว่าพอถึงสถานีศาลาแดงกลุ่มนักเรียนชาวอิตาเลียน48คนนะคะขึ้นมาบนขบวนรถแล้วก็ส่งเสียงดังตั้งแต่สถานีศาลาแดงไปจนถึงช่องนนทรีจนเธอรู้สึกว่ามันไม่ไหวและเสียงดังมากขนาดใส่หูฟังมันก็ทะลุหูฟังเข้ามาก็เลยพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าช่วยเงียบหน่อยได้ไหมคะจากนั้นก็ถูกสวนกลับด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพเป็นภาษาอิตาเลียนแสดงพฤติกรรมหยาบคายคุกคามทางเพศบูลลี่คนเอเชียทั้งที่เธอก็ตักเตือนด้วยถ้อยคำสุภาพในนั้นน่ะมีกลุ่มผู้ใหญ่ที่ดูแลกลุ่มเด็กนักเรียนแทนที่จะห้ามปรามกลับบอกว่าคนมากันเยอะแยะจะให้เสียงเบาได้ยังไงขอโทษนะที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณพอถึงสถานีธนบุรีกลุ่มนักเรียนก็ลงจากขบวนรถแล้วก็แสดงอากัปกิริยาหยาบคายอย่างต่อเนื่องจนขบวนรถออกจากสถานีในวันที่เกิดเหตุไม่มีผู้โดยสารคนใดบนขบวนรถ BTS จะมาช่วยเหลืออธิบายกับเธอแม้แต่คนเดียวปล่อยให้เธอต้องเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายจนทำให้รู้สึกผิดที่ไปตักเตือนไปบอกเขาก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการทางกฎหมายตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาเลียนกลุ่มนี้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ว่าเป็นชาวต่างชาติจะไปอยู่ในประเทศใดก็ต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิของคนประเทศนั้นค่ะหลังจากมีการโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลก็เกิดปฏิบัติการตามล่าแม่มดตามล่ากลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะคะจนมีการทำคลิปมาขอโทษซึ่งคุณสุกัสก็บอกว่าเป็นการขอโทษประเทศไทยกับคนไทยในภาพรวมไม่ได้มาขอโทษเธอซึ่งถูกกระทำคือนอกจากถ้อยคำหยาบคายแล้วแสดงกริยาจับอวัยวะเพศชูนิ้วกลางทำท่าทำทางกระเด้งหน้ากระเด้งหลังอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็อยากให้เคารพสิทธิ์ของคนอื่นและไม่ปฏิบัติตัวเช่นนี้ค่ะคุณสุกัสก็มีทั้งกำลังใจนะคะแล้วก็มีทั้งคำแนะนำมาหลากหลายเลยค่ะแต่เธอก็อยากฝากเตือนนะคะว่าไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงเพราะว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของคนไทยและประเทศไทยแค่สั่งสอนพอหอมปากหอมคอก็เพียงพอแล้วประมาณนี้เนี่ยค่ะแก๊งวัยรุ่นอิตาเลียนกลุ่มนี้เนี่ยถ่ายคลิปขอโทษนะคะโดยเฉพาะคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยก็มาเข้าแถวเรียงหน้ากระดานโพสต์คลิปแล้วก็โพสต์ลงแฟนเพจของสถานทูตเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเป็นกลุ่มตัวแทนนักเรียนชาวอิตาเลียนกลุ่มนี้ออกมาขอโทษยกมือไหว้ขอให้คนไทยให้อภัยแล้วก็จะเตรียมกลับประเทศโดยเร็วที่สุดเนี่ยค่ะทางสถานทูตก็ย้ำเลยนะคะว่าไม่ได้สนับสนุนพฤติกรรมของนักเรียนเหล่านี้แล้วนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะส่งกลับเลยค่ะขออภัยแทนเพื่อนๆด้วยแต่คุณสุกัสก็แจ้งความแล้วนะคะก็ดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปส่วนเรื่องราวในบ้านเราคุณผู้ฟังขาเด็กฝาแฝดป.1วัย7ขวบชวนกันเล่นน้ำค่ะสุดท้ายน้องไปทั้งคู่เลยคุณผู้ฟังที่บุรีรัมย์น้องจมน้ำเสียชีวิตกลางทุ่งนาหลังบ้านย่าก็กำชับแล้วกำชับอีกว่าอย่าเล่นน้ำอย่าเล่นไฟประมาณ5โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรสตึกรับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านโคกเมีย ตำบลร่อนทองว่าเกิดเหตุเด็กจมน้ำบริเวณสระน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยวังกรูดสตึกก็เข้าให้การช่วยเหลือค่ะเป็นสระน้ำกลางทุ่งนาลึกประมาณ5เมตรอยู่ด้านหลังบ้านเลขที่50หมู่7บ้านโคกเมียชาวบ้านกำลังช่วยกันนำร่างเด็กชาย2คนขึ้นจากน้ำค่ะชื่อน้องประพฤติหรือว่าน้องบัวดำแล้วก็น้องปัณพรประเสริฐรำหรือน้องบัวขาวน้องเป็นฝาแฝดอายุ7ขวบเท่ากันอยู่ป.1โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสตึกค่ะสอบถามนางเอื้อโฉมรำย่าของเด็กฝาแฝดบอกว่าพ่อแม่เด็กไปทำงานต่างจังหวัดช่วงบ่ายเนี่ยย่าก็ออกไปเกี่ยวหญ้าให้วัวให้พี่สาวอายุ13ช่วยดูแลน้องแล้วกำชับเลยว่าอย่าเล่นน้ำอย่าเล่นไฟจน 5:00 นค่ะเกี่ยวหญ้ากลับมาหาน้องฝาแฝดไม่เจอก็เดินไปสระน้ำหลังบ้านค่ะขุดน้ำขุดสระเอาไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งห่างบ้านไปแค่200เมตรค่ะมองลงไปที่สระเจอร่างน้องลอยอยู่เลยค่ะย่าตกใจมากตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยย่าบอกเป็นห่วงหลานมาตลอดทุกครั้งที่ออกจากบ้านก็จะบอกเลยว่าอย่าเล่นน้ำอย่าเล่นไฟมันเป็นอันตรายหลานก็ตอบรับแต่ก็ไม่คิดว่าจะพากันแอบไปเล่นน้ำที่สระหลังบ้านสันนิษฐานว่าน้องคงจะชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อนแหละแต่ว่าน้ำมันลึกมากแล้วขอบสระก็ค่อนข้างชันอาจลื่นถลายลงไปแล้วก็น้องเนี่ยอายุแค่7ขวบไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยเป็นเหตุสลดใจเจ้าหน้าที่นำร่างส่งชันสูตรเพิ่มเติมก่อนที่จะให้ครอบครัวนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีพร้อมทั้งฝากเตือนผู้ปกครองให้ระมัดระวังดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำนะคะต้องดูแลให้อยู่ในสายตาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสูญเสียแบบนี้แต่อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าเด็กก็เป็นเด็กวันยังค่ำแล้วเด็กกับแหล่งน้ำเขาก็เป็นของคู่กันเสมอสิ่งที่ควรทำก็คือต้องให้เด็กอยู่ในสายตาตลอดเวลาคุณผู้ฟังซึ่งมันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุนะคะเนี่ยประเด็นสำคัญเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานฝากให้ผู้สูงอายุช่วยดูแลแล้วก็ไม่ทันไงดูไม่ทันด้วยภารกิจประจำวันด้วยอายุอานามเนี่ยค่ะเลยกลายเป็นเรื่องสลดใจที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้นะคะแก๊งคุณพ่อไทยทิพย์รับเป็นพ่อรับลูกคนอื่นไม่รู้รู้ใครเขามาวานให้เป็นพ่อรับเงินอยากได้เงินเขาสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจับหมดเลยนะคะทั้งสาวชาวจีนทั้งพ่อคนไทยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปศาลให้ประกัน3รายมีชาวจีน2คนมาวางเงินประกันคนละ 41,250 ยึดพาสปอร์ตชายไทย1คนประกันไปด้วยเงินวางหลักทรัพย์ 17,500 ส่วนอีกคนนึงไม่มีใครมาประกันไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอะไรก็ส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเข้าเรือนจำไปเป็นเรื่องราวของคำยืนยันมีความผิดแน่นอนแล้วก็อย่าหาทำเพราะมันเท่ากับว่าเนรคุณแผ่นดินเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะนำตัวคุณพ่อไทยทิพย์มีนายหมงหรือนายมงคลเฮียวอนหรือนายวรเมธนายหูและนางซีชาวจีนค่ะนายหมงหรือนายมงคลเนี่ยคนไทยนะเฮียวอนหรือนายวอนนายวรเมธอันนี้เป็นคนไทยค่ะสวมสิทธิ์เป็นคุณพ่อส่วนนางซีซีถังอายุ39ปีอันนี้เป็นคนจีนกับนายหูเจิงซานอันนี้อายุ40ปีก็เป็นชาวจีนเหมือนกันค่ะเป็นผู้ต้องหาในคดีสวมสิทธิ์แจ้งเกิดโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นพ่อทิพย์น นำไปฝากขังที่ศาลอาญาในข้อหาร่วมกันใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดปฏิเสธหมดค่ะแต่ว่าก็จับหมดชาวจีน2คนน่ะประกันออกไปสบายๆ 41,250 ทำสัญญาประกันยื่นหลักประกันห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าศาลจะอนุญาตยึดหนังสือเดินทางและแจ้งสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองส่วนนายมงคลอายุ50ปีวางหลักทรัพย์ 17,500 เงินสดเป็นหลักประกันแล้วก็ทำสัญญาประกันส่วนนายวรเมธอายุ25ปีหรือเฮียวอนเนี่ยไม่มีคำร้องประกันไม่มีคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวก็ควบคุมตัวไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพขังเลยนี่ค่ะอยากได้เงินยอมเป็นคุณพ่อไม่ได้คำนึงถึงเรื่องราวที่จะตามมานี่คือตัวอย่างของคุณพ่อไทยทิพย์ทั้งหลายนะคะอยากให้ลูกถือสองสัญชาติแล้วเขามุ่งหวังอะไรอ่ะถ้าไม่หาผลประโยชน์จากแผ่นดินไทยมีตังค์คนไทยก็อยากได้ตังค์สุดท้ายก็นี่แหละค่ะยังมีอีกจำนวนมากค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องดำเนินคดีเพราะว่ามีเด็กที่เข้าข่ายต้องสงสัยถึง1,000 กว่าคนน่ะประมาณนี้เดี๋ยวติดตามนะคะมีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ขอพักครู่นึงก่อนไปติดตามเรื่องราวของขบวนกองปราบกับปุ้มสันธนีปราบหนอนปราบหนูปราบราเรามาครบแล้วก็สมุนไพรจิราพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2 แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวง ชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: จดเบอร์ปุ้มไว้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีแล้วก็ติดต่อมาที่0855179025 0855179025นะคะมีข่าวดีแห่งความปลื้มปิติวัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยแห่งแรกของภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก้าวสู่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยจากมติที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่าง19ถึง29กรกฎาคมที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมเดินหน้าต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวสะท้อนคุณค่ามรดกโลกที่มีชีวิตผ่านแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่เวทีโลกและย้ำคำกล่าวว่าเกิดมาชาติหนึ่งต้องได้กราบพระมหาธาตุเมืองนครทุกการเดินทางจะค้นพบความหมายและคุณค่าที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลตลอด12เดือนค่ะนางสาวทัพพณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าการขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยค่ะถือว่าได้รับขึ้นทะเบียนภายใต้เกณฑ์คุณค่าที่โดดเด่นอันเป็นสากลตามข้อเสนอของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นเพียงแค่การนำเสนอคุณค่าอันโดดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการดูแลรักษาสืบทอดและส่งต่อมรดกแห่งศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานถึง 1,250 ปีนะคะให้คงอยู่อย่างทรงคุณค่าแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกได้มาสัมผัสนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองแห่งพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและเป็นรากฐานที่จะหล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนจวบจนปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ส่งเสริมแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกเชิญชวนสายศรัทธาเดินทางสู่ดินแดนพระศาสนาและอารยธรรมโบราณเที่ยว12เดือนเยือนพระธาตุมรดกโลกนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีความหมายและคุณค่าที่แตกต่างกันไปนะคะเกิดมาชาติหนึ่งต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครเพื่อร่วมฉลองวาระแห่งประวัติศาสตร์ก็จะมีงานระหว่าง 25-30 กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเฉลิมฉลองวันนี้ก็จะมีมหรสพสมโภชแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมด้วยค่ะมีการแสดงโนราการแสดงโขนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกมาแล้วมีการทำบุญตักบาตรสวดมนต์นะคะกิจกรรมมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทยอันนี้ก็เรื่องน่ายินดีนะคะเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูท ั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0858
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร0825912591ดร.อเนก

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะ

0: ระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2
1: สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีทอล์ก
2: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ไมโลเวเฟอร์ใหม่
1: แซมซุงพอร์ตอีทอลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัตผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
4: พอเลข5บวกเราก็ต้องดูแล
3: ตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมซัน

วันนี้พาไปท่าฉลอมแล้วก็เลยเตลิดไปภาคใต้สาวใต้ก็งามคมขำนะมีบางคนเห็นจุ๋มก็จะบอกเอ๊ะเป็นคนใต้หรือเปล่าจุ๋มก็บอกว่าไต่ทุ่นเป็นคนไต่ทุ่นภาษาอื่นเนี่ยพอฟังเข้าใจนะอีสานเหนือเนี่ยแต่ถ้าแหล่งใต้เนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่เขาพูดไวเนาะไม่เข้าใจเนี่ยเขาบอกคนใต้นี่รถไฟสวนกันเนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะน้อยไปเท่มเนี่ยเนี่ยคุณนายสิริพรนี่ก็คนภาคใต้นะสุราษฎร์ธานีเนี่ยต้องบอกว่าใครที่มีโอกาสในภาคใต้ก็จะหลงเสน่ห์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเนี่ยจุ๋มสมัยก่อนเนี่ยจุ๋มก็ชอบมากเลยตอนสาวๆเนี่ยสาวๆนี่ชอบไปทะเลอะไรเงี้ยนะภูเก็ตนี่ไปหลายครั้งนะไปดำน้ำดูปะการังเกาะพีพีเลเกาะซิมิลันนะกระบี่พังงาไปมาหมดเนี่ยตอนนี้ชอบไปภูเขาแล้วสมัยแบบวัยรุ่นเนี่ยทะเลนี่แบบสุดคิดเลยนะตอนหลังๆมาก็ชอบไปภูเขาล่าสุดมาเนี่ยจะไปวัดการไปนี่ไปตามอายุวัยนะตอนหลังก็จะเข้าวัดเยอะหน่อยเพราะว่าที่วัดมันก็มีดีหลายอย่างนะมีข้าวให้กินฟรีด้วยไปฝากท้องที่วัดก็ได้นะแต่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะไปแล้วต้องได้ประโยชน์นะไปแล้วต้องได้ประโยชน์นะพูดถึงภาคใต้นะครับนะตอนนี้ก็มีข่าวนะที่จากมิติเอกฉันท์ของคณะกรรมการมรดกโลกนะที่ได้ประชุมกันสมัยสามัญครั้งที่48ณเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้นะเมื่อวันที่25กรกฎาคมนะที่ผ่านมานะถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นะที่ประเทศไทยได้พยายามผลักดันแล้วก็รอคอยกว่านะมานานกว่า14ปีนะทำให้ประเทศไทยมีมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะก็เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะที่ถัดจากสุโขทัยนะอยุธยานะบ้านเชียงนะสีเทพและภูพระบาทนะมรดกโลกแห่งที่9ของไทยนะก็หลายๆคนก็คงได้เห็นข่าวนะฮะคือเป็นวัดพระมหาธาตุวรวิหารนะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการนะใครเคยไปบ้างนะจุ๋มเคยไปนะสวยงามนะฮะนะกูเคยไปน่าจะหลายสิบปีนะไปกับคุณลุงนี่แหละพอดีเด็กที่ทำงานคุณลุงเขาแต่งงานไอ้เราก็อยากไปขับรถไปเองเนาะแล้วก็ไปพักครึ่งทางที่นครศรีธรรมราชนี่แหละเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปวัดพระมหาธาตุสวยงามมากนะคะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ยินดีมากนอกจากนั้นเนี่ยยังมีปริศนาด้วยนะคะเขาบอกว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและโบราณคดีที่พิเศษและหาดูได้ยากคือพระธาตุไร้เงาปกติแล้วเนี่ยเวลามันมีพระอาทิตย์มาสาดส่องจะมีเงาใช่ไหมเงาของพระธาตุแต่ที่นี่ไม่มีเงาก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมทางดาราศาสตร์นะไม่ว่าจะแสงแดดที่กระทบพระธาตุจะไม่เกิดเงามืดทอดยาวลงมาพื้นดินรอบๆเกิดอะไรขึ้นเนาะนะเขาบอกว่าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวคิดด้านโบราณดาราศาสตร์นะแล้วก็สัดส่วนทางสถาปัตยกรรมโดยส่วนของเจดีย์ทรงคว่ำและอันองค์ใหญ่เนี่ยนะคะเมื่อกระทบกับมุมองศาของอาทิตย์เงาของส่วนยอดมักจะตกกระทบอยู่ภายในเขตรอบเจดีย์ไม่ทอดพ้นออกมาจากนอกฐานด้านนอกนะ
แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยปลียอดพระธาตุเนี่ยยังหุ้มด้วยทองคําแท้เมื่อแสงแดดส่องกระทบเนี่ยจะเกิดสะท้อนแสงมรังมะเรืองโอ้โหก็จะมรังมะเรืองสว่างสวยแทนการเกิดเงามืดนะว่าเป็นทองคำเนื้อสิบนะนะล่าสุดนี่มีขุดพบใช่ไหมที่ดอนเยหอมอะนะมีโครงกระดูกมีกำไรทองหูทองปลั่งมากโอ้โหสุดๆเลยนะนะทองนี่เป็นอัญมณีที่มันไม่คือมันไม่ไปไหนเลยนะนะถ้าเกิดใครติดตามข่าวที่ดอนเยหอมนะฮะเป็นบ้านของคนแล้วก็ขุดพบกองมโหระทึกแล้วพอกรมศิลปากรมาขุดนะล่าสุดเนี่ยเจอตุ้มหูทองกำไรทองมีเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นความรุ่งเรืองมากๆนะสมัย1,000 กว่าปีนะตัวทองที่อยู่บนยอดพระมหาธาตุเนี่ยนะน้ำหนักรวมประมาณ800 กิโลกรัมโอ้โหตอนนี้กิโลแล้วเท่าไหร่บาทละ60,000-70,000นะนะก็ประมาณครึ่งตันกว่านะเพราะตันหนึ่งมัน1,000 กิโลกรัมนะก็ซึ่งทำให้เห็นว่าเป็นการแสดงพลังของประชาชนพลังศรัทธาเนาะนะเป็นสืบเนื่องมานับพันปีนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเจดีย์เล็กๆรายล้อมนะพระองค์พระธาตุเจดีย์คว่ำองค์ใหญ่เนี่ย158 องค์อลังการมากนะใครไม่เคยไปต้องไปนะคะนะเจดีย์ต้องบอกว่าเกิดขึ้นในสมัยยุคขหบดีผู้มีจิตศรัทธาเห็นไหมนะผู้มีบุญเนาะนะทำให้รูปสถาปัตยกรรมหลากหลายผสมผสานอยู่นอกจากนั้นมีอะไรวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเชื่อไหมว่าตอนนั้นนะยังไม่ดังเลยเท้าจตุรคามเท้ารามเทพนะเนี่ยรูปถ่ายนะของจุ๋มอะมันคือจะข้างในอะค่ะมันจะมีเราก็ไม่รู้อะไรเราก็แบบไปถ่ายเนาะเอ้าตรงนี้คือเท้าจตุคามรามเทพนะเป็นทวารบานก็คือผู้พิทักษ์ประตูเป็นบันไดนะจะมีบันไดอยู่มาถ่ายรูปตรงนั้นแหละนะแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือเท้าจตุคามรามเทพไม่รู้นะเพราะตอนหลังมาดังเอ้าเราไปกราบมาแล้วนะก็จะเห็นว่าเท้าจตุคามรามเทพเนี่ยจะอยู่ตรงบันไดทางขึ้นที่เราจะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุนะก็จะมีรูปสลักของเทพผู้พิทักษ์คือเท้าจตุคามและเท้ารามเทพนะซึ่งเป็นที่มาตำนานเครื่องรางจตุคามรามเทพอันโด่งดังไปทั่วประเทศอุ้ยตอนนั้นก็ดังมากนะปลุกเสกกันตามวัดต่างๆนะฮะคือต้องบอกว่านะประวัติวัดเนี่ยยาวนานมากนะเชื่อว่าน่าประมาณสักหนึ่งน่าจะประมาณเกือบ2,000นะ1,700 กว่าปีนะฮะวัดพระมหาธาตุวรวิหารเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นยุคเริ่มต้นตั้งแต่สร้างเจดีย์ทรายองค์เล็กๆนะแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุจากภัยสงครามนะยุคศรีวิชัยยุครังกาวงศ์นะใครไม่เคยไปต้องลองไปนะไปเยี่ยมนะนครศรีธรรมราชนะตอนนั้นไปกับคุณลุงครั้งแรกเนี่ยเนาะคุณลุงก็ขับรถเก๋งไปนั่นแหละนะไปพักที่นครศรีธรรมราชแล้วเช้ามาหาอาหารรับประทานแถวนั้นนะก็สั่งข้าวแกงเนาะก็คือแต่ก่อนนะจุ๋มก็ชอบกินเผ็ดนะแกงใต้แกงอะไรจุ๋มก็กินได้หมดแกงไตปลาขนมจีนใต้นะเขาต้องใส่ขมิ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้กินเผ็ดไม่ได้ละพอแก่ตัวลงนี่โหส้มตำเม็ดนึงนี่ก็เผ็ดแล้วสมัยสาวๆนี่กินเผ็ดกินได้แม่พริกเป็นกำๆนะพออายุขนาดนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองเนาะแล้วอวัยวะร่างกายมันบอบบางเหลือเกินไปสั่งกับข้าวเขาเนี่ยเขายกไอ้น้ำพริกกะปิอ่ะเหมือนน้ำพริกกะปิมาท่านผู้ฟังแล้วบอกไม่ได้สั่งค่ะเขาไม่ได้ให้เขาให้กินฟรีคือมันจะเป็นเหมือนเครื่องเคียงของกับข้าวภาคใต้เนาะไปร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ย
นะข้าวแกงเงี้ยตำปั๊มน้ำมันที่มีร้านข้าวแกงเนี่ยโอ้เวลาเราสั่งอาหารเนี่ยเขาจะมีผักกับเหมือนน้ำพริกกะปิอะค่ะเนะมาหาเราก็อุ้ยไม่ได้สั่งนะคะเขาก็คงคิดเออไม่รู้อะไรฉันให้แกกินฟรีน่ารักเนะเนะคนใต้บางคนบอกว่าอุ้ยคนใต้ใจดำเลยเนะมันก็ไม่ได้เสมอไปนะแต่จริงเขารักนะเขาเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนใจดีมากนะแต่ถ้ารักใครแล้วเนี่ยจุ๋มมีพี่ที่รู้จักหลายคนที่เป็นคนใต้นะมีท่านหนึ่งนะนามสกุลนะพัทลุง น่ารักนะหลายปีก่อนแกส่งข้าวอะไรนะข้าวอะไรนะข้าวสังอะไรอ่ะเป็นข้าวอ่ะข้าวหยดสังอ่ะนะส่งทางไปรษณีย์มาให้จุ๋มเออนะก็เป็นข้าวเหมือนออแกนิกอะไรประมาณนี้เนาะเออแกอยู่ที่พัทลุงนามสกุลแกนะมนะพัทลุงนะตัวเล็กๆนะผิวคล้ำคล้ำผมหยิกๆคือเป็นคนแบบพื้นเมืองเลยอ่ะนะเขามาเป็นเขามาไงดีเอาไงดีอ่ะคือมีน้องที่สนิทอ่ะเขาเป็นแฟนน้องที่สนิทเออต้องบอกอย่างนั้นเออน่ารักเนี่ยนะเจอกันก็พี่จุ๋มพี่จุ๋มเขาเรียกจุ๋มนะเออทั้งที่เขาอายุมากกว่าจุ๋มนะแต่เขาเรียกแทนแฟนเขาอะนะพี่จุ๋มพี่จุ๋ม น่ารักนะเอาใครฟังจุ๋มเป็นคนใต้มั้งเนี่ยนะอย่าใต้ทุนนะ มีเสน่ห์นะนะไปแล้วมีเสน่ห์มากนะภาคใต้นะแต่ก็ต้องบอกว่าตอนหลังมานะก็มีเหตุการณ์ไม่สงบนะไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสนะปัตตานีนะยะลา3จังหวัดเนี้ยจุ๋มยังไม่ได้ไปอยากไปเนาะแต่ก็เราก็กลัวความไม่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะนะถ้าไปเมืองใต้นะไปแหลมพรหมเทพไปสุราษฎร์ไปกระบี่พังงานะสวยงามนะต้องบอกว่าสวยงามนะประเทศไทยเนี่ยนะมีนอมินีเยอะที่สุดนะจุ๋มว่าล่าสุดนี้เขากำลังกระทรวงมหาดไทยนะก็ตรวจสอบในจังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะก็มีชาวต่างชาติเข้าถือครองนะไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยพังงานภูเก็ตหลายที่อ่ะพังงากระบี่คือตอนแรกๆเข้ามาเนาะอาจจะแบบเราก็ไม่รู้เนาะมาจดทะเบียนแต่งงานกับคนไทยตอนหลังก็สามารถจะครอบครองสิทธิที่ดินได้นะทีนี้ก็ต้องคนไทยเองก็ต้องมีจิตสำนึกด้วยนะในการคือเขาอาจจะมาทำอะไรก็ได้ในประเทศเราในบทกฎหมายเขาก็มีนะบางคนอยู่ลากยาวไปเป็นปีแต่3เดือนเนี่ยคุณก็ต้องออกไปต่อวีซ่าบางคนก็ต่อไปออกไปมาเลเซียบ้างแต่ถ้าคนอยู่ทางภาคเหนือบางคนก็ไปลาวมั่งพม่ามั่งอะไรต่างๆนะเพื่อกลับเข้ามานะแต่ถ้าจะอยู่ยาวหรือซื้ออะไรเนี่ยไม่ได้นะมันต้องมีไม่งั้นเราก็เหมือนตกเป็นเมืองขึ้นนะอย่างตอนนี้ที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะตอนที่จุ๋มไปล่าสุดก็หลายปีเนาะไปมอบทุนบนดอยแล้วก็บอกคุณลุงว่าเออเราไปปายตอนนั้นปายก็ดังๆเนาะตอนไปถึงตอนแรกงงมากท่านผู้ฟังเราก็คิดว่าเราจะต้องเจอแต่ชาวเขาที่ไหนแล้วฝรั่งหัวแดงเดินกันเต็มถนนเลยเมืองปายอะค่ะนะแล้วล่าสุดเนี่ยก็เป็นพวกยิวด้วยนะอิสราเอลด้วยนะมีโบสถ์ด้วยโอ้โหเป็นเมืองเลยที่เขาเลือกประเทศเราเนี่ยประเทศเรามันสบายเนาะกฎเกณฑ์ก็ไม่เคร่งครัดนะยาเสพติดกัญชาก็ถูกกฎหมายอันนี้น่าเป็นห่วงเนาะก็เป็นห่วงประเทศนี่แหละ เป็นห่วงประเทศเป็นห่วงเยาวชนของเรานะว่าเอ๊ะจะยังไงเนาะนะเอาตื่นกันหรือยังเลยเนี่ยนะตื่นตื่นตื่นจุ่มมาแล้วเนี่ยตื่นกันหรือยังเนี่ยนะสวัสดีทุกท่านเลยนะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคิดถึงทุกท่านตอนแรกวันนี้ตั้งใจจะใส่เทปนะเพราะเมื่อวานเนี่ยไปเรียนทั้งวันเลยนะตั้งแต่9 โมงถึง4โมงเย็นนะคุณลุงก็ไปรับขากลับวันนี้ก็จะไปอีกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่ถัดไปไม่แน่ใจเนาะ
นะก็ไปเรียนแบบงงๆนะเอานะนะมาขนาดนี้แล้วลองกันสักตั้งหนึ่งเนอะเนอะเพราะว่าการที่เราจะรักษาพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในพระอภิธรรมที่มี42,000พระธรรมขันธ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะเขาบอกว่าในหมวดพระไตรปิฎกอ่ะที่จะสูญหายที่สุดเลยก็คือพระอภิธรรมนะเพราะว่ามันลึกซึ้งและเข้าถึงยากนะแล้วก็อาจจะไม่มีคนสืบสานต่อนะนะถุงก็คิดว่าถ้าเรายังมีบุญวาสนาก็คงได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะว่าในหัวข้อเนี่ยมันต้องใช้ความจำทั้งหมดนะท่านผู้ฟังนะมันต้องใช้ความจำทั้งหมดนะเมื่อวานนี้ใส่บาตรหลวงพ่อสงครามหลวงพ่อบอกไปไหนแล้วเนี่ยชุดขาวนะจริงๆเขาก็ไม่บังคับนะจะใส่อะไรก็ได้แต่เราก็ให้สุภาพหน่อยนะเพราะว่าเราไปเรียนที่วัดนะฮะนะจะไปจะเปิดสกาดจะดูนี่มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะจริงๆเขาก็ไม่คือเราไปเรียนเนาะเราไม่ได้ไปบวชในขมมะนะเราก็บอกว่าอ๋อหนูไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดมเหยงค่ะหลวงพ่อเออดีหลวงพ่อว่างั้นหลวงพ่อยากจังเลยยังว่าแหละเราอายุเยอะแล้วแม่นึกว่าจะให้กำลังใจ คือท่านบอกว่ายังว่านะเราอายุเยอะแล้วอายุมันมีผลนะท่านผู้ฟังนะมันมีผลต่อความจำด้วยนะฮะนะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านแบ่งอายุเลยนะว่าอายุช่วงนี้จะใช้อะไรยังไงเอาอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ฟังนะยังวัยอย่างเราเนี่ยเรียกวัยเสื่อม เขาเรียกว่าวัยเสื่อมเริ่มเสื่อมแล้วนะหลวงพ่อบอกว่าเออก็อย่างนี้แหละอายุมากแล้วโอ้ยนะอายุเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งนะท่านแบ่งเป็น10ช่วงปีเขาเรียกว่าทศกะนะฮะ10ปีเนาะเออนะก็ให้ความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราอย่างละเอียดนะเช่นนะ10ปีถึง20ปีเนี่ยนะฮะนะเขาบอกเป็นวัยแห่งการเล่นสนุกนะเขามีภาษาบาลีด้วยคิตตทัสกะนะ10ถึง20ปีการเล่นสนุกอายุ40ถึง50ปีนะฮะปัญญาทัสกะเนี่ยถ้าใครได้ศึกษาเล่าเรียนแต่จะว่าไปจริงๆนะจุ๋มก็เริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนอายุประมาณ40นะนะสนใจแบบจริงจังนะแต่ยังไม่ได้เรียนพระอภิธรรมสนใจในทุกอย่างเลยนะทั้งพระสูตรสุตตันตปิฎกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็คือเริ่มสนใจตั้งแต่40อ่ะถ้าตีแล้วจุ๋มตีไป40เพราะฉะนั้นใครถ้าเริ่มสนใจอย่างจริงจังเนี่ยอายุ40ถึง50ปีเนี่ยเป็นช่วงวัยของปัญญาทัสกะนะคือวัยที่ปัญญาแตกฉานแล้วมีความรู้รอบตัวรอบรู้รอบรอบเนี่ยสูงสุดเอาว่าเราก็ศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นละกันถ้าเกิดมาเริ่มตอน50ถึง60ปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัยช่วงหานิทัสกะนะเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มมีความเสื่อมถอยอย่างเห็นได้ชัดนะก็สรุปได้ว่านะอายุพลังงานที่หล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนตัวเราด้วยนะแต่ยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกช่วงวัยอย่างไรนะก็เป็นการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ตัวเองและผู้อื่นนะให้คุ้มค่าที่สุดเห็นไหมท่านผู้ฟังนะจริงนะจุ๋มเห็นเนี่ยบางคนตั้งใจอยากจะมา อยู่วัดมาเป็นรักษาอุโบสถนะมาบวชเป็นแม่ชีพราหมณ์นะถ้ามาตอนวัยแบบอายุมากแล้วเนี่ยมันเสื่อมจริงนะมันนั่งก็โอ้ยจะลุกก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โรย แหมซ้ำเสียงซาวได้เหมือนมาก อ้าวนะปฐมวัย1ถึง33มามัดฉิมวัยตั้งแต่34ถึง67ปัดฉิมวัยเอ้ายังไม่ถึงเขาบอกปัดฉิมวัย68ถึง100ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราอย่ามองข้ามนะเวลาร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะคะนะต้องเร่งขนขวายแล้วช้าช้าไม่ได้การแล้วเนอะช้าแล้วไม่ได้การนะก็วันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่26นะฮะกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน88 8 2ครั้งนะแล้วก็วันพระอาสาฬหบูชาก็ตรงกับวันพุธนะเป็นวันหยุดนะแล้ววันที่28วันอังคารวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จนะพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราก็น้อมใจกันนะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะนะถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานวันอังคารก็หยุดวันพุธหยุดอาสาฬหบูชาวันพฤหัสบดีแรม1ค่ำหยุดวันเข้าพรรษา31หยุดเอ้ยไม่หยุด บางคนหยุดยาวเลยนะมันเหมือนมันมีแบบเหมือนฟันหลอนะมันบอกหยุดยาวเลยนะแล้วก็เดือนสิงหาคมก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะวันนี้มีปีนี้มีอะไรให้คุณแม่หรือยังนะบางคนบอกเตรียมพวงมาลัยแล้วนะแต่แม่จุ๋มบอกดอกไม้พวงมาลัยไม่ต้องนะลูกนะแม่ก็ชอบแบงค์เทาๆแม่ชอบแบงค์เทาๆนะวันปีใหม่สงกรานต์วันแม่เนี่ยก็จะมีโบนัสสำหรับจุ๋มนะจะพิเศษแม่จุ๋มก็ใช้เงินเป็นอุ้ยเดี๋ยวแกตื่นมาฟังนะฮะเดือนหนึ่งเนี่ยนะเฉพาะรายจ่ายคุณแม่เนี่ยก็ไม่รู้แกจ่ายอะไรนะฮะนะให้แม่เนี่ยนะตีซะว่าเดือนหนึ่งเกือบ10,000 บาทนะอยู่ที่ประมาณเนี้ย8,000แม่คุณนายแม่จุ๋มเนี่ยนะฮะไม่รู้ใช้อะไรใช้เก่งหมดทุกเดือนคืออยู่กับหลานไงเขาอยู่บ้านนั้นเนี่ยบางทีก็หลานอยากกินอะไรบางทีก็กินกับเข้าอะไรอย่างนี้นะนะอันนี้เป็นโบนัสพิเศษนะนะคุณนายแม่เนี่ย12สิงหาคมนะอาทิตย์หน้าก็เป็นเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนมหามงคลนะนะก็อยากให้มีวันแม่ทุกวันจุ๋มกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะวันแม่เราน่าจะมีอะไรพิเศษแล้วปีนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรพิเศษหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะเมื่อวานนี้เราไปเรียนเนาะก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามานะปกติจุ๋มจะมีเพจสบู่วิตามินอีแซมสันใครที่เล่น Facebook นะฮะคุณเซิร์ชคำว่าสบู่วิตามินอีแซมสันหรือสบู่วิตามินอีแซมสันเนี่ยคุณก็จะเจอนะจุ๋มก็จะลงเป็นรูปนะของ product และผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสบู่กาแฟแซมสันแชมพูชื่นใจแซมสันไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะดวงตานี่ต้องบอกท็อปนะดวงตาจิงโกะแปะกล้วยบำรุงสมองกระดูกอ่อนปลาฉลามแฟกซิตออยล์รอหน่อยนะไม่นานเกินจุ่มก็จุ่มกลัวจริงๆที่สุดก็คือเขาปรับราคาคือเวลาเราสั่งสินค้าทำเนี่ยนะคะมันไม่ได้สั่งแค่ลัง2ลังเนาะเราก็จะมีสต็อกที่เราคิดว่าเราจะขายได้ขนาดไหนแต่ตอนนี้อะไรมันปรับตัวหมดเลยจุ๋มก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันนำเข้าเนาะยังต้องให้น้องดูราคาก่อนนะฮะดีมาซัพพลายอะไรหลายอย่าง นะถ้าผลิตมาท่านผู้ฟังก็ต้องช่วยซื้อกันนะถ้ามันไม่ใช่แบบ 4-500 กระปุกนะเป็นพันๆนะประมาณนั้นอาจจะมีปรับราคาหรือเปล่าคือทุกอย่างตอนนี้มันปรับหมดเลยแต่เสริมอาหารจุ่มเนี่ยจุ่มไม่ได้ปรับนะเพราะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยยังมีสต็อกอยู่นึกออกไหมคะซึ่งเป็นเหมือนถ้าพูดถึงก็เหมือนทองราคาเก่าอ่ะนะถ้ามันหมดล็อตนี้เป็นทองราคาใหม่อ่ะแค่นั้นแหละนะก็ดูมีหลายอย่างมีทั้งกระดูกอ่อนมีเคซี่สำหรับผู้หญิงดีท็อกมาแล้วนะคะนะแล้วก็มีสินค้าที่มาร่วมด้วยก็คือชาสมุนไพรนะเหลือไม่กี่ชุดแล้วนะคะ2แถม1นะเมื่อวานก่อนให้น้องสาวเช็คกับตัวถังเช่าก็2แถม1
นะอันนี้เป็นสินค้าที่มาร่วมในของเรานะคัดสรรมาอย่างดีนะยาสีฟันนะตอนนี้ที่ถ้าใครสั่งเนี่ยราคาปรับอีกจากหลอดเป็น95ก็เป็น100บาทอันนี้แจ้งให้ทราบเชื่อไหมว่ายาสีฟันเนี่ยขายมาตั้งแต่หลอดละ65บาทจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคุณหมอฟ้าเนี่ย2ปีก็ขึ้นจุ๋มทุกทีจริงๆจุ๋มท้อใจนะจุ๋มอยากจะผลิตเองนะจุ๋มทำได้นะแต่ลุงบอกแค่นี้พอก็เหนื่อยนะไม่เป็นไรบางอย่างก็เป็นสินค้าที่มาร่วมกับเราคือจุ๋มเป็นตัวแทนรายใหญ่อย่างนั้นนะคะอ่ะเอาก็เอานะแกขึ้นจุ๋มทุกปีนะจริงจุ๋มก็หนักใจทีนี้จะเปลี่ยนเนี่ยท่านผู้ฟังก็ติดนะใครที่ไม่เคยใช้เนี่ยเมื่อกี้จุ๋มก็เพิ่งแปลงมายาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วคือมันเข้มข้นนะนะไม่เดี๋ยวโอ้มีขายมากกว่าที่เขาจะมาโฆษณาวิทยุอีกนะจริงนะปวดฟันเสียวฟันลองดูนะตัวยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วเนี่ยหลอดเล็กๆ25กรัมเนี่ยมันจิ๋วยังไงมันแจ๋วยังไงต้องลองนะคะนะสดชื่นนะมีอะไรอีกนะหมดหรือยังสินค้าตัวเองเยอะเนาะเออนะก็อยากให้ท่านผู้ฟังให้สุขภาพดีนะทั้งหมดน่ะในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นดวงตาสมองการเคลื่อนไหวอย่างมีความสุขเมื่อวานนี้มีอินบ็อกซ์เข้ามาสั่งซื้อของคือปกติเนี่ยช่องทางการขายของจุ๋มเนี่ยก็อยู่ช่องทางที่ท่านผู้ฟังฟังรายการนี้แหละหรือผ่านทางวิทยุนะคะคือผ่านทางวิทยุแต่และจุ๋มมีเพจแต่เมื่อวานเนี่ยเขาสั่งผ่านเพจแต่จุ๋มดูแล้วเนี่ยน่าจะสั่งให้คุณแม่เพราะว่าเขาสั่งแบบไม่ถามอะไรเลยอะแล้วโอนเงินด้วยนะคะมาถึงก็สั่งของเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสั่งสินค้าจุ๋มคิดว่าน่าจะไม่รู้ล่ะนะอยู่จังหวัดชัยนาทเนี่ยสั่งสบู่ครึ่งโหลยาสีฟัน2หลอดดีท็อกซ์1กล่องกระดูกอ่อนปลาฉลาม1กระปุกดวงตาอันนี้เขาสั่งในเพจนะซึ่งปกติช่องทางจุ๋มในเพจนะมีคนสั่งแต่ไม่เยอะเนาะบางคนว่าจะเน้นเป็นผ่านช่องทางวิทยุนะคะเนี่ยโอนเงินแล้วด้วยนะคะอยู่ชัยนาทก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งวันจันทร์ในยอด 2,794 บาทนะถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่เล่น Facebook ก็จะดูได้ว่าหรือบางคนก็ไปซื้อทางตัวแทนนะเพจจุ๋มก็เป็นเพจสบู่วิตามินอีนะแซมซันก็จะมีกล่องสบู่แล้วก็จะมีกาแฟแซมซันอยู่นะแล้วจุ๋มก็จะลงทำเป็นรูปโปรดักต์เนาะเป็นเพลงบ้างอะไรบ้างนะเป็นการโฆษณาแบบช่องทางหนึ่งนะเดี๋ยวคนพอคนเขาถามแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่อง สินค้ามีอะไรบ้างนะฮะนะตอนนี้ก็อยากจะให้หลายๆคนดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวก็คือกระดูกเรานะฮะสำคัญมากนะวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยที่ไปกับคุณลุงอ่ะที่หมอกระดูกอ่ะเห็นแล้วสงสารนั่นผู้ฟังบางคนอายุแค่55เองอ่ะเดินเด้งหน้าเด้งหลังอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะมาจากอำเภอศรีเทพนะแต่เขาอยู่เขตติดต่อโคกเจริญบ้านจุ๋มนะหนองม่วงนี่แหละโคกเจริญเขาบอกว่าโหแบบจะผ่าเขาก็ไม่อยากผ่าเดินมาคือเห็นแล้วแบบเรารู้เลยว่าเขาทรมานน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราใช้ร่างกายเราเยอะเนาะบางคนสมัยสาวๆหนุ่มๆมีแบกมีหามบางคนนั่งนานนั่งเย็บผ้าทำงานโรงงานยืนนานทุกสิ่งทุกอย่างน่ะที่ถ้าเกิดเราอ้วนด้วยเนี่ยนะมันจะไปลงที่เข่านะจริงนะเข่าเป็นไปแล้ววันก่อนนะจุ๋มไปตรวจเลือดนะนะที่เป็นเขาจะเป็นแบบคลินิกคุณหมอเนี่ยคือประจำกันเลยเขาจะมีห้องแลบแบบจุ๋มไม่อยากไปโรงพยาบาลเนาะรอนานงดน้ำงดอาหารงดข้าวไปตรวจเลือดนะไปกับคุณลุงคุณหมอบอกดีดีไม่ดีจุ๋มไม่กินน้ำหวานเลยตอนเนี้ยท่านผู้ฟังคือเบาหวานเนี่ยคือจุ๋มว่าพ่อน่ะสายพ่อเนี่ยเบาหวานสายแม่เนี่ยไขมันฉันจะไม่เอาทั้งหมดได้ไหมนะนะก็คือคำว่าบางคนคิดว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยต้องกินของมันๆไม่ใช่นะกินของหวานก็แปรรูปเป็นไขมันไ
นี่เรื่องจริงท่านผู้ฟังคือถ้าน้ำตาลเนี่ยต้องบอกว่ามันทำให้ร่างกายเราอักเสบถามว่ากินได้ไหมได้นะก็น่าจะอยู่ในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะเขาก็จะมีสูตรว่ากี่กรัมนะบางคนเขาไม่กินน้ำตาลเลยท่านผู้ฟังนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายเราอักเสบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอวัยวะอะไรหลอดเลือดต่างๆเนี่ยเกิดจากไอ้กลูโคสเนี่ยกลูโคสมีประโยชน์แต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็เป็นภัยเนี่ยปกติจุ่มต้องสั่งแล้วนะพอกลางวันเนี่ยเต้สั่งให้ป้าหน่อยนะมะพร้าวปั่นหวานกลมกล่อมโอ้โหทั้งมันทั้งหวานกินมันก็ทำให้เกิดไขมันได้นะมันแปรรูปนะเก็บซ่อนเป็นไขมันแบบซ้อนน่ะประมาณนั้นนะผลไม้เขาบอกให้กินผลไม้แต่ผลไม้ที่มีรสหวานนอกจากเบาหวานแล้วก็แปรรูปเป็นไขมันได้อันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังถ้าท่านลดน้ำตาลได้เนี่ยร่างกายคุณจะดีมากเลยนะน้ำตาลเนี่ยแหละสำคัญนะจริงๆนะเพราะว่ามันทำให้เซลล์อักเสบในร่างกายเราด้วยนะน้ำตาลต้องลดนะเนี่ยพอตรวจล่าสุดเนี่ยเลิศเพอร์เฟกต์เลิศเพอร์เฟกต์มากไขมัน170น้ำตาล90นะคืออยู่ในเกณฑ์มาความดันจุ่มเนี่ยไม่สูงอยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างจะความดันต่ำด้วยบางทีวัดได้100 คือนอนน้อยไงแต่นอนนะอะไรประมาณนี้เนาะนะต้องดูนี่บางทีเห็นแล้วสงสารเนาะวันที่จุ๋มไปว่าวันจันทร์นะคุณลุงแกปวดแขนนะแกก็ไม่บอกแกไปตัดต้นไม้แกอยู่ไม่สุขไงเขาจะมีเลื่อยไฟเขาทำทุกอย่างอ่ะตัดแต่งต้นไม้นะและต้นไม้มันอะไรสักอย่างอ่ะแกไปรับแล้วแกก็เจ็บเหมือนแม่จุ๋มอ่ะนะคนขยันอ่ะนะก็เห็นก็เหมือนเส้นอักเสบอะค่ะเห็นแล้วบางคนเป็นหมดนั่งนานเป็นแม่ค้านั่งอะไรเงี้ยนะอย่างจุ๋มก็มีปัญหาเรื่องกระดูกนะคือกระดูกตรงติดตรงไอเนี้ยไอตรงก้นกบอะนะตรงเนี้ยช่วงเนี้ยสมัยก่อนขับรถเยอะมากนะมันเคลื่อนพออายุมากเนี่ยนะบางทีหมอนรองกระดูกมันปลิ้นนะมันไปทับเส้นประสาทมันก็จะปวดเสียวๆตึงๆแล้วมาลงขาใช้ชีวิตยากนะเดินเด้งหน้าเด้งหลังวันนั้นไปคุยกันนะอายุ55นะบอกคุณหมอถามว่าจะผ่าเมื่อไหร่แกก็บอกว่าแกห่วงแม่แก95นะพี่ชายก็เส้นเลือดสมองตีบโอ้ชีวิตคิดชะไหนท่านผู้ฟังนะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะดูแลนะจุ๋มว่าสินค้าที่จุ๋มนำเสนอเนี่ยจริงๆอะจุ๋มนำเสนอให้ตัวเองอะแหละเฮ้ยเราต้องการอะไรบ้างตาก็ต้องดีสมองก็ต้องดีไม่เลอะเลือนจะนั่งจะลุกก็ได้ต้องดีจุ๋มว่าเนี่ยแหละถ่ายให้มันสะดวกนะคนเรากินได้แล้วถ่ายได้สบายใจ สบายใจ ใช่ไหมกินได้แล้วถ่ายไม่ได้เนี่ยยากนะนะซัมซันพลัสดีท็อกดูแลได้นะครับนะใครที่นะอยากจะดูแลสุขภาพเคลื่อนไหวอย่างมีความสุขก็กระดูกอ่อนปลาฉลามนะช่วยบรรเทาปวดข้อเข่าจานใช้งานหนักเพิ่มความยืดหยุ่นนะการเคลื่อนไหวทุกกิจกรรมนะสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยจุ๋มก็ทำมานะเป็นถ่ายรูปโปรดักต์ตัวเองแล้วก็ลงในเพจซัมซันนะก็เข้าไปดูได้นะคะเข้าไปดูได้นะอ้าวมีใครโทรมาเหรอไม่ได้ยินน่ะเอาแต่จุ๋มปิดเสียงนะอ๋ออันนี้หยอดไหมหยอดไหมนะโทรมาใหม่ก็ได้ค่ะเนี่ยเบอร์ที่ไม่ได้รับสายนะคะ093นะฮะน่าจะสั่งของไหมโทรมาใหม่ได้นะคะเมื่อกี้จุ๋มปิดเสียงไงบางทีจุ๋มไม่ได้ดูโทรศัพท์ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่เล่นไลน์ก็จะติ้งติ้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะจุ๋มก็กลัวแบบไปรบกวนท่านนะนะสวัสดีพี่มาลัยฟังอยู่เนอะสวัสดีเจ้านะสวัสดีคุณเล็กด้วยนะสุขภาพดีมีสุขมีแต่คนรักคนคิดถึงมีบุญวาสนาโอ้ยบุญวาสนาเราต้องสร้างด้วยตัวเรา
นะบารมีก็ต้องสร้างด้วยตัวเราไปขอใครเขาไม่ได้เด้อมีเด้อด้วยอ้าวนะไปมาถึงตอนนี้เมื่อวานมีคนโทรมาหลายคนนะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจุ๋มจะจัดส่งให้เพราะว่าไม่อยากให้ติดค้างทางไปรษณีย์ไปรษณีย์เขาไม่ได้หยุดยาว3 วันนะฮะนะเขาอาจจะเปิดทําการน่าจะเป็นไม่แน่ใจเดี๋ยวจุ๋มถามก่อนน่าจะเปิดทําการ30อะนะแต่ว่าจะจัดส่งให้ในวันจันทร์นะเมื่อวานก็มีหลายท่านโทรมานะขอบพระคุณมากบางคนไม่ได้รับสายก็มีจุ๋มดูข้อมูลแล้วถ้าเป็นลูกค้าจุ๋มก็จะโทรกลับนะพอดีเวลาเรียนเนี่ยก็จะปิดเสียงใช่ไหมคะปิดเสียงนะไม่ว่ากันนะไม่ว่าห้ามว่านะ อ้าวนะก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะก็บางทีเราก็ต้องเอาวันเอาเดือนเอาปียึดเป็นสรณะนะคะว่าเข้าพรรษานี้เราจะตั้งจิตอธิษฐานลดละเลิกอะไรบ้างสุรานะน้องที่เรียนและเรียนอภิธรรมด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเขามีใจที่ใฝ่ธรรมะนะนะมีน้องผู้ชายอยู่คนหนึ่งน่ารักนะนะก็เลยถามว่าสูบบุหรี่ไหมบอกไม่พี่ดื่มไหมก็มีบ้างเขาก็เป็นคนตรงดีนะดื่มไหมเขาบอกก็มีบ้างนะน่ารักน่ารักใช้ได้นะไม่ต้องสร้างภาพทำไมล่ะพี่ไม่ที่บ้านพี่เหล้าเยอะแม่จะหอบเหล้าไปให้ในวัดนี่ไม่ได้นะละอายมากนะเอานะตั้งใจจะลดละเลิกอะไรก็ตั้งจิตนะตั้งใจว่าเข้าพรรษานี้เราจะเริ่มต้นทำสิ่งอะไรดีๆนะดูแลสุขภาพกันนะฮะถ้าคนบ่นเยอะก็จะบ่นน้อยลงนะฮะถ้าคนยิ้มน้อยก็ขยิ้มเพิ่มขึ้นนะถ้าคนใจร้ายก็ขอให้ใจดีเชื่อไหมว่าอะไรที่มันดูวุ่นวายสับสนฟุ้งซ่านวิจิตกิจฉาเนี่ยนะถ้าเรามีสติระงับสิ่งดีๆมันจะกลับมาหาเราบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: 1,150 บาท3ตัว
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
3: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686-083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591

0: รีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชะโทร082591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591

การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
2: 20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมี

0: ทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901699
1: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691081-290-1691
0: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691 รอทอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดกุ้งของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
14: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝากฝังลุงช้า
15: ง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวโกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวโกมรพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวโกมรพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะวันนี้ผมไม่ได้รับสายหลายสายมากนะครับโอ้โหไม่รู้กี่สายเลยเดี๋ยวกลิ้งกลังกันมาใหม่แล้วกันนะฮะได้เลยนะไม่ว่ากันก็ได้ยินเสียงอยู่แหละแต่ว่าก็ติดภารกิจนะเนาะคุณผู้ฟังได้หลายท่านกลิ้งกลังกลิ้งกลังมาหน้านานก็จะคุยเรื่องปุ๋ยคุยเรื่องฮอร์โมนคุยเรื่องวิธีการใช้เขามีบอกอยู่แล้วในข้างภาชนะเขาเรียกว่าในข้างบรรจุภัณฑ์งั้นดีกว่าเนาะนะครับขอบคุณมากเลยก็คุยยาวแล้วไม่ได้รับโทรศัพท์มีรับอยู่สายเดียวอ่ะพี่ชายจากพัฒนานิคมจากช่องสาริกาพัฒนานิคมอยู่ท่านเดียนะเอาใครจะกิงกังขอเพลงอะไรก็ได้เลยนะ0812901691เราอยู่กันที่จตล.ลพบุรี1197ระบบ AMแล้วก็คลื่นวิทยุวสป.1449จังหวัดชุมพรแล้วก็ FM 100ไม่ใช่110ไม่ถึง100 90.75 ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วครับรวมไปถึงจสอ1กรุงเทพ AM 657ด้วยติดตามข่าวสารติดตามเรื่องเพลงเพราะได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดครับผม

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ตื่นเช้ามาใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยดื่มน้ำก่อนเลยสักแก้วสองแก้วเนี่ยพอช่วงที่เรานอนอยู่เนี่ยเลือดมันหนืดเนี่ยเลือดมันหนืดอาจจะมึนงงตื่นมาไม่สดชื่นลองดื่มน้ำดูน้ำอุ่นๆก็ได้น้ำธรรมดาก็ได้แต่อย่าไปดื่มน้ำเย็นเนี่ยลองดูครับลองดูเนี่ยผมประจำนะผมก็ดื่มมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าเอ๊ะเราจะเป็นเลือดหนืดหรือเปล่ามันเป็นนิสัยเคยชินเหมือนแต่เด็กพอตื่นมาก็ต้องกินน้ำมันนะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เลือดเราหนืดตอนเรานอนเนี่ยดื่มน้ำมามันจะช่วยให้เลือดเราหายหนืดไม่รู้นะก็คือมันตื่นมามันกินธรรมชาติดื่มน้ำเลยกินน้ำเลยอย่างเงี้ยมันตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของน้ำเนี่ยโอ้ยิ่งกว่ายาอะไรหลายๆอย่างดื่มน้ำเยอะๆนะอย่างน้อยสักวันละ2 ลิตรบางคนโอ้ไม่ดื่มเยอะจังมันไม่ได้ดื่มทีเดียวดื่มทีละนิดทีละหน่อยแล้วให้มันได้2 ลิตรอะนะครับอย่างน้อยก็ช่วยเลือดระบบทางเดินอาหารกินอะไรเข้าไปมันก็จะได้ช่วยย่อยช่วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเลือดมันหนืดมันค่อยดีเหมือนกันนะร้านเบียร์ใช่ไหมณลาดพร้าวที่ว่าเกิดไฟไหม้นี่ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มมาอีก1แล้วเป็น36แล้ว36รายแล้วน้องเบนอันนี้เป็นสาวอินเจเนียร์หรือว่ามือมิกช่างสาวโรงพยาบาลลาดพร้าวเสียชีวิตแล้วครับเมื่อวานนี้นะก็มีข่าวเพิ่มว่ามีการสูญเสียเรียกว่าจะเป็นการสูญเสียอีก1รายนี้จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับวงดนตรีที่เขาเล่นประจำวงทศกัณฐ์เนี่ยได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าสมาชิกเสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์โรงเบียร์ไฟไหม้ณลาดพร้าวเนี่ยสูญเสียคนที่เรารักอีก1คนจากเหตุการณ์นี้ไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วนะพี่เบนซ์ช่างสาวสำหรับนายพานุวัฒน์ทรัพย์มณีอายุ31ปีเป็นช่างสาวและดูแลระบบเสียงของทางร้านได้เสียชีวิตส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็น36รายครับเป็น36รายแล้วนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นเรื่องเศร้านะทหารพาแล้วก็5ท่าน5นายก็ตอนนี้เขาจับได้แล้วนะกำลังเค้นกำลังสอบถามกันอยู่แล้วยังขอออกหมายจับกันอีกนะครับยังขอหมายจับกันอีกดูว่าจะไปถึงไหนดูเนาะนะครับแหมจริงๆเอามาปนี่ดูอุดนี้หน้าเว็บไซต์ต่างๆนี่นะรู้สึกว่าจะมีโฆษณาเยอะเพราะว่าหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยมีละคนอ่านในคอมพิวเตอร์อ่านในโน้ตบุ๊กอ่านในมือถือกันทั้งหมดนะครับก็เลยทำให้การสื่อสารทางด้านหนังสือพิมพ์ตามร้านกาแฟตอนเช้าๆเนี่ยบรรยากาศแบบนี้น้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะครับมีเรื่องของเด็กเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอ่างทองนะครับต่อเนื่องนิดหนึ่งตำรวจพาพ่อแม่ชี้จุดจัดโต๊ะจีนโรงพยาบาลอ่างทองพบว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในห้อง ICU ทารกครับเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนสภ.สามโก้และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพาพ่อแม่และก็ญาติที่เพิ่งเสียชีวิตเพื่อลูกเสียชีวิตมาได้5วันเนี่ยเข้าไปชี้จุดที่พอผู้ป่วยทารกแรกเกิดโรงพยาบาลอ่างทองซึ่งมีการรับประทานอาหารโต๊ะจีนพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลอ่างทองนี่ขึ้นอยู่กับอำเภอสามโก้เหรอพ่อและแม่ของเด็กได้เดินนำไปที่จุดทางลาดของโรงพยาบาลและก็ลิฟที่คาดว่ามีการนำอาหารโต๊ะจีนขึ้นไปยังห้องไอซียูทารก
ซึ่งบริเวณหน้าลิฟต์มีกล้องวงจรปิดติดอยู่เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีสำนวนคดีก่อนเข้าพบ.โรงพยาบาลอ่างทองครับประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้ประสานไปยังพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มอบหมายให้กับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองคือพันตำรวจเอกมงคลอ่อนแก้วแล้วก็รองผบ.รองผู้บังคับการตำรวจภูธรอ่างทองแล้วก็ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้เข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบว่าในห้องไอซียูทารกไม่มีกล้องวงจรปิดทางตำรวจก็จะได้ตรวจสอบจุดอื่นๆต่อไปขณะเดียวกันทางด้านมูลนิธิก็จะติดตามผลการชันสูตรศพทารกว่ามีการติดเชื้อชนิดใดและสาเหตุจากการเสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพร้อมจะติดตามผลการตรวจสอบของสสจ.อ่างทองและแนวทางช่วยเหลือครอบครัวของญาติผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่คนเขาสนใจไปทั่วประเทศพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมนะฝากเพลงสาวชาวไร่มาให้ฟังนะสิริจันทร์อิสลังกูลนะเพลงนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ProMix Oil ProMix Oil สำหรับท่านที่ต้องการบำรุงและฟื้นฟูไตของท่านนะครับไม่ใช่ยาต้องทำความเข้าใจกันนะบางคนจะกินยาให้มันหายไม่ใช่ควรพบแพทย์บ่อยๆแล้วก็รับประทานโปรมิกออยบำรุง1 เม็ดก่อนนอนหรือว่าจะฟื้นฟูก็2 เม็ดก่อนนอนครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: 2เม็ดของว่างๆอย่างน้อยสัก4ชั่วโมงเนี่ยเวลานี้เหมาะที่สุดก็ในตอนเช้าตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันหนึ่งแล้วก็2เม็ดเนี่ยยาย่าบริงนะครับหรือจะเป็นดีแคร์ดีแคร์ก็2กระปุก650เป็นซอฟเยลถ้ายาย่าบิงก็เป็นแคปซูลกระปุกหนึ่งก็60เม็ด800บาทครับความคืบหน้าล่าสุดเรื่องของคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลกะลุวอกะลุวอเหนือเลยครับอยู่อำเภอเมืองนราธิวาสในช่วงค่ำของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายก็คือจ่า10ตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาตินะครับพร้อมกับรถกระบะ1คันและก็ทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหายที่สภ.ตันหยงนะฮะล่าสุดจากการรวบรวมพยานหลักฐานและการทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่สามารถออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ2คนจากพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดแล้วก็รถยนต์มิตซูบิชิที่คนร้ายใช้ประกอบระเบิดนะครับโดยคนร้าย2คนที่เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับในคดีนี้ก็1นายอัสมินอายุ35ปีจากประวัติเนี่ยพบหมายจับถึง2หมายก็คือร่วมก่อเหตุใช้อาวุธสงครามยิงและก็วางระเบิดคาร์บอมที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกแล้วก็คดีที่2ก็ก่อเหตุปล้นรถยนต์รอบยิงวางระเบิดแล้วก็ปล้นร้านทองเยาวราชสาขาห้างบิ๊กซีสุไหงโกลกครับแล้วก็นายอับดุลลาฮูมซึ่งมีหมายจับ2หมายเช่นกันก็คือรอบก่อเหตุยิงนายมะรอสปีฮายีซือแมที่บริเวณบ้านลูมอลามัตนะครับหมู่6ตำบลเจ๊แหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ก่อเหตุวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถในรถยนต์บริเวณบ้านพักนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีก2รายก็คือนายอาริยะโดยเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสแล้วก็นายอาฟิซีก็เชิญตัวเข้าไปศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายนี่มั้ยว่าเกิดจากการถล่มโรงพักมาถล่มจุดตรวจอีกก่อกันใหญ่เลยนะครับคนไทยด้วยกันแท้ๆเนาะเป็นคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะบอกโอ้อย่าไปไล่ล่าเขาเลยเราคนไทยด้วยกันเออแต่คำว่าได้มองเห็นแล้วเป็นคนไทยสิเนาะนะครับเขาทำลายล้างเราตลอดเวลามันก็จะเป็นอะไรที่ไม่จบไม่สิ้นเป็นยืดเยื้อกันมายาวนานนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะฝากไบโอดีด้วยครับไบโอดี1กระปุก100แคปซูลนะ690บาทไม่ได้เป็นทุกโรคแล้วหายทุกโรคนะนะไบโอดีเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยบำรุงฟื้นฟูร่างกายของเรากินอาหารเป็นยาหรือจะกินยาเป็นอาหารเราก็ต้องกินอาหารเป็นยาสิเพราะว่าในไบโอดีนี่มีสารสกัดจากธรรมชาติมากมายหลายอย่างเหลือเกินนะเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีอยากฟังเพลงลุงช้าง 100% อยากฟัง

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ขอบคุณมากครับมาดอกไม้มั่งพระบังมากันแจ๋วเลยเนี่ยปลาเล็กปลาเล็กโคโคเท่ามาแล้วนะปลาเล็กจากโคโคเท่าขอบคุณมากครับส่งภาพสวยๆมาให้นี่หนูจากที่ไหนนะเนี่ยมากันเยอะในเวลามิลักแผ่นรายการสวัสดีเช้าวันอาทิตย์จ้าลุงช้างส่งดอกไม้มาสวยๆด้วยนะครับเยี่ยมยอดเลยนะฮะ0812901691ไปซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยสิริชัยเพชรสัตรุบกสสิงห์บุรีครับจิตราหมอยาหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลี่นี่ลดาโอสถหมอเก่งอุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีอย่างเงี้ยนะครับร้านพิมพ์ชนกหมอยาถ้าข้ามพิมพ์ชนกเพชรสัตหน้าโรงพยาบาลแสวงหาเชหมูป่าโมกนายพี่สำรวยปากทางกบฏชุมนุมสามโก้ร้านประเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้นะครับลิแซโอสดบ้านหมี่นะลิแซโอสดอยู่บ้านหมี่บ้านหมี่มีเพียงร้านเดียวนะครับถ้าโคกสำโรงก็เยอะกรมโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนะลุงลิ้มคอวางบางประมาวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับแล้วก็ร้านปรมาสมุนไพรร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกนะครับสุกิจเภสัชพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอท่าช้างเอ็กซ์เพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาห้ายาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงนะครับร้านดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีร้านดีตลาดเจ้าพรมครับซอยสันเฉพาะจุ้ยนะร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทครับโพทองโอสถที่หันคาร้านเภสัชกรคมสันร้านสันฟาร์มาซีอำเภอสันกบุรีแล้วก็ร้านหมอสายทองโพนางดำตกนะครับถ้าบอกทุกร้านเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงนี้อาทิตย์ละวันครับอาทิตย์ละวันสาวสวยจากท่าวงลพบุรีครับ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสใครที่สั่งไว้แล้วยังไม่ได้วันนี้ส่งให้แล้วนะครับอู้ส่งแต่เมื่อวานแล้วสิไทยแคลพลัสมาเยอะเลยนะขาดช่วงไปตั้งหลายวันแล้วก็ยาย่าบิงนะครับยาย่าบิงใครสั่งไว้แล้วยังไม่ได้เช้าวันนี้จะส่งให้ครบทุกท่านเลยยาย่าบิงดูแลสายตาแล้วก็ไทยแคลพัทวันนี้มาเยอะแล้วนะครับส่งไปถึงบ้านคุณผู้ฟังกันครบทุกบ้านแน่นอนนะวันนี้หยุดหลายวันนะฮะแต่ว่าทำงานทางไปรษณีย์ก็ทำงานครึ่งวันเนี่ยนะครับทางเราก็ส่งทุกวัน0812901691ครับสาวงามบ้านมีครับวันนี้สาวมหาสอนไม่ได้ขอมาแต่สาวบางพึ่งขอมา
2: สาวงามบ้าน
1: สามสิบเอ็ด
2: ที่ไม่ยอมถึงอยู่นาน
1: ตุลาคมครับ
2: งามเหมือนดอก
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนนะจังหวัดลพบุรีครับเรียนเชิญนะฮะ

0: มาช้าดีกว่าไม่มาณคุณทองใบเขาเป็นแนวร่วมกับสาวบางพึ่งด้วยเลยนี่สาวงามบ้านหมีเวลาหมดแล้วครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันต่อไปช่วงต่อไปวันนี้ที่จทล1179 น.ถึง12 น.มาฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างนะฮะพร้อมกับวสป1449ชุมพรด้วยครับแล้วก็อีกคลื่นหนึ่งก็นู่นเลยครับที่ชุมพรเหมือนกันเป็นระบบ FM นะ 104.25 คลื่นของพระราชดำรินะครับ 104.25 พร้อมๆกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
2: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้า
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
4: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุด มันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
8: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัดๆไ
3: ปฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังบก.ปอส.ทลายเครือข่ายผลิตสินค้าปลอมโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มจับผู้ต้องหา4รายยึดของกลางกว่า 216,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
8: นายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมประเภทเครื่องดื่มโกโก้กาแฟและน้ำยาปรับผ้านุ่มหลังเข้าตรวจค้นโกดังในจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดของกลางสินค้าปลอมวัตถุดิบเครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์ปลอมรวมกว่า 216,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทซึ่งเครือข่ายดังกล่าวลักลอบผลิตสินค้าปลอมโดยใช้วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานก่อนกระจายจำหน่ายไปยังร้านค้าทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญายืนยันเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและร่วมแจ้งเบาะแสการจำหน่ายผลิตสินค้าปลอมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายมาวินพานุรักษ์รายงาน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569โดยร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569บริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาส่วนสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นโนอึนบริเวณประเทศจีนขออภัยค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
9: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
3: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: 6:16 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะพบกันไปแล้วช่วงหนึ่งตี 3 ถึงตี 4นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ไปเก็บตกที่วสป.612มาช่วงตี 5 ถึง 6 โมงเช้าแล้วก็กลับมา 6:00 ถึง 7:00 ที่นี่จทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะวันนี้ปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ปาล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านปาล์มอยู่สถานีฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยสวยจนล้นไปค้นเอามาจากไหนมีเรื่องราวของเพลงมาเริ่มต้นรายการฟังกันรายการละเพลงบางวันก็อู้มี2เพลงอย่างวันนี้เดี๋ยวจะเปิดอีกเพลงนึงเพราะว่าเสียงแห้งอยู่เลยนะคะฟังปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยนะเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีนเอกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวนะคะ
2: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในหนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง

0: เขาเป็นพระเอกในหัวใจเธอคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะค่าเวลาในระหว่างที่เดินชงกาแฟนะคะไม่ทันด้วยคือแบบว่าเปิดเครื่องชงกาแฟไว้แล้วก็ไม่ทันคือเพลงก็กำลังจะจบเครื่องก็ยังไม่ร้อนยกเข้ามาในห้องนี้เลยค่ะให้มันเสียงดังกันไปเลยถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่ได้ดื่มกาแฟแน่นอนต้องรอจนกว่าจะแบบจัดรายการเสร็จแล้วก็ถึงจะได้ดื่มกาแฟก็เลยยกเข้ามาในห้องนี้เลยคุณผู้ฟังขามันไม่ใช่เครื่องใหญ่มันเป็นเครื่องเล็กๆแล้วมันก็หอมไปทั้งห้องเลยตอนนี้คุณผู้ฟังอิจฉาบุ้มปะหอมจริงกาแฟมันช่างหอมกรุ่นอะไรขนาดนี้นะคะนี่แหละเรื่องที่แบบมันไม่จำเป็นเราก็มาบังคับให้มันกลายเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตมนุษย์กันไปแล้วคือเช้ามาต้องมีกาแฟดื่มถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มแล้วก็โอ้โหง่วงเหงาหาวนอนตลอดจนกระทั่งแบบอ่ะเสียงดังไหมแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเงียบแล้วนะคะคือถ้าเกิดไม่ได้ดื่มตอนเช้าเนาะมันก็จะแบบว่าปวดหัวง่วงนอนสะง้อสะแงะทำอะไรไม่ได้สักทีเดี๋ยวก็แบบอยากจะนอนขึ้นมาอีกแล้วไม่รู้ว่า need คาเฟอีนหรือว่าขี้เกียจกันแน่คือไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วปกติแล้วเนี่ยถ้าช่วงบ่ายไม่ได้อีกแก้วหนึ่งเนี่ยเช้าจะตื่นมากับอาการปวดหัวแล้วเขาบอกว่าดื่มกาแฟตอนเย็นๆแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้นอนเนี่ยกลางคืนก็จะไม่หลับไม่ใช่ปุ่มแล้วค่ะยังไงก็หลับคือแบบต่อให้แก้วกาแฟตั้งอยู่ยังไม่ทันหมดแก้วปุ่มก็หลับได้แต่ถ้าเกิดไม่ดื่มแล้วก็ยุ่งเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังมันจะปวดหัวเวียนหัวอะไรหนักๆก็ไม่รู้คุณผู้ฟังเป็นไหมปุ่มว่าหลายคนเป็นนะคะคุณผู้ฟังอ่ะติดตามฟังปุ่มแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของสุขภาพร่างกายนะดูแลและบำรุงร่างกายสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจถนอมดวงตาไว้จะได้มองโลกสดใสไปนานๆต้อหินต้อลมต้อเนื้อสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวประสาทตาหลุดลอกภาวะเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาเสื่อมและบำบัดริ้วรอยรอบดวงตาผู้สูงวัยผู้ป่วยเบาหวานคนทำงานนักเรียนนักศึกษาที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆสนใจติดต่อสอบถามที่0855179025 0855179025
0: คือ
3: เร่งข้าวท้อง
0: เดี๋ยวก่อนใจเย็นมาทีละอย่างนะคะจิรากับ BTM Soft Gel ค่ะสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดกินจิรามีปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ต้อง BTM Soft Gel นะคะคือตอนนี้ปุ้มกำลังมีปัญหากับสัญญาณอินเทอร์เน็ตปุ้มไม่รู้ว่าเป็นที่เว็บไซต์หรือว่าเป็นที่คอมปุ้มกันแน่เพราะว่าปุ้มไม่สามารถที่จะเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดกับหน้า Daily News ได้ ก็เลยทำให้ปุ้มอ่านข่าวไม่ได้ปุ้มถึงได้เปิดเพลงมานะคะปกติแล้วปุ้มจะเปิดหน้า Daily News กับหน้าข่าวสดได้เลยตอนนี้เปิดได้แต่ไทยรัฐอย่างเดียวนะก็เลยจะมีแต่ข่าวจากไทยรัฐก็กำลังเคาะๆอยู่ว่าเป็นเพราะเว็บไซต์เขาหรือว่าเป็นเพราะคอมปุ้มกันแน่แล้วก็เปิดจากอุปกรณ์อื่นแท็บเล็ตไม่ใช่เปิดจาก iPad ก็เปิดไม่ได้เปิดจากโทรศัพท์ก็เปิดไม่ได้เปิดจากคอมก็เปิดไม่ได้ทั้งข่าวสดและ Daily News เลยก็เดี๋ยวฟังปุ้มดูข่าวจากไทยรัฐแล้วกันเนาะประมาณนี้เป็นอะไรเนาะเมื่อตอน 3:00 ยังดีอยู่เลยเดี๋ยวไปดูอันอื่นกันบ้างนะคะปุ้มไม่รู้ว่าเป็นที่ปุ้มหรือว่าอันอื่นใช้ได้คมชัดลึกก็ใช้ได้ไทยรัฐใช้ได้แต่ข่าวสดกับ Daily News ใช้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวอ่านข่าวจากไทยรัฐแล้วกันเนาะพยากรณ์อากาศวันนี้26ถึง30กรกฎาคมมีฝนตกหนักถึงหนักมากอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะในช่วงระหว่าง26ถึง30กรกฎาคมภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70วันนี้ฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางบ้านเรามีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักมากที่กาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ฝนตกหนักถึงหนักมากที่จันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะร้อยละ70ระนองและพังงาฝนหนักเลยค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60นี่ค่ะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ส่วนพายุโนอึงทำให้จีนเนี่ยต้องอพยพผู้คนจำนวนมากเลยค่ะเพื่อหนีพายุโนอึนแต่ว่าเจ้าโนอึนเนี่ยไม่มาไทยนะไม่ผ่านประเทศไทยไม่ได้มีผลกระทบกับเราแต่ว่าทำให้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยจะทำให้มีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นเองค่ะแต่จีนเนี่ยต้องอพยพผู้คนถึง 20,000 คนนะคะหนีพายุโนอึนเพราะว่าเตรียมที่จะขึ้นฝั่งสำหรับวันนี้คาดว่าน่าจะขึ้นฝั่งแล้วนะคะมณฑลกวางตุ้งของจีนระงับการให้บริการรถไฟตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็วันนี้โรงเรียนปิดกิจกรรมในสถานศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงก็เปิดเผยตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นว่าพายุไต้ฝุ่นเริ่มส่งผลกระทบกับการบิน20เที่ยวบินที่ฮ่องกงยกเลิกเนี่ยด้วยอิทธิพลของพายุลูกนี้แล้วก็ทำให้ฝนตกหนักในประเทศจีนมีรายงานว่าทางตอนใต้ของจีนที่ต้องเจอกับพายุไต้ฝุ่นโนอึง ขึ้นฝั่งตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่งฮ่องกงไปจนถึงมณฑลกวางตุ้งตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นจนกระทั่งถึงเช้านี้ค่ะอันนี้จะเป็นสถานการณ์ลมฟ้าอากาศแต่ว่าไม่มีผลกระทบกับเราแต่ทำให้ลมมรสุมที่อยู่ในละแวกบ้านเรามีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีเหตุสลดใจที่บ่อวินศรีราชาชลบุรีค่ะดินสไลด์ในพื้นที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่8ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก1รายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเป็นจุดก่อสร้างเสาต่อหม้อเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจช่วยเหลือชีวิตนายเนซอเรลอายุ28ปีเป็นชาวเมียนมายื้อชีวิตกันอย่างเร่งด่วนทีมแพทย์ที่เดินทางไปถึงก่อนช่วยก่อนแล้วมีผู้บาดเจ็บเป็นคนไทย1รายชื่อนายอุรุพงษ์อายุ43ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อทำการรักษาบาดแผลแล้วก็ทีมแพทย์ก็ยืนยันว่าเนซอเนี่ยเสียชีวิตณจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆไว้เป็นหลักฐานสอบถามคนงานในจุดที่เกิดเหตุก็เล่าให้ฟังว่ามีการก่อสร้างเสาไฟฟ้าค่ะนายเนซอผู้ตายเนี่ยลงไปอยู่ในหลุมเพื่อทำการกะระยะในการก่อสร้างแต่อยู่ๆดินปากบ่อเกิดสไลด์ลงมาอย่างกระทันหันจังหวะที่พยายามที่จะช่วยชีวิตกันก็ไม่ทันการซะแล้วค่ะคนงานไทยช่วยเหลือขึ้นมาได้แต่นายเนซอเสียชีวิตนะหลังเกิดเหตุก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เดินทางมาในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้กู้ภัยนำร่างส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลแหลมฉบังแล้วก็ทำการเร่งสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุกันต่อไปนี่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่วัดโขลงสุวรรณคีรีตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพระครูวัชิระสุวรรณวงศ์วิเจ้าวาดวัดโขลงสุวรรณคีรีพร้อมด้วยนายอดุลพิมพ์เพราะกำนันตำบลคูบัวและคณะกรรมการวัดร่วมกันตรวจสอบไหโบราณ2ใบหลังจากที่คนงานที่มาปรับภูมิทัศน์และเคลื่อนย้ายหอฉันพบไหโบราณอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปในบริเวณหอฉันของวัดเปิดดูข้างในมีพระเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยมแบบสมเด็จคล้ายพระสมเด็จปู่ภูวัดอินทรวิหารบรรจุอยู่ในหายใบแรก295องค์ใบที่2อีก328องค์รวมทั้งสิ้น623องค์เบื้องต้นคาดว่าสร้างขึ้นเมื่อปี2463ถึง2475นอกจากนี้ก็ยังพบแผ่นปูนจารึกข้อความของพระครูสิทธิวัชิราธรอดีตเจ้าวาดวัดโขลงสุวรรณคีรีฝังไว้ตั้งแต่ปี2534ข้อความระบุว่าหากผู้พบสมเด็จดังกล่าวขอให้นำปัจจัยที่ได้รับร่วมทำนุบำรุงและพัฒนาวัดถือเป็นเจตนารมณ์ที่ส่งต่อถึงคนรุ่นหลังพระครูวัชิระสุวรรณวงศ์ก็เปิดเผยว่าการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการปรับภูมิทัศน์และย้ายอาคารหอฉันไปในทางแนวเดียวกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของวัดรองรับกิจกรรมชุมชนรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัดโดยไม่คาดคิดว่าจะเจอหายบรรจุพระสมเด็จและแผ่นจารึกดังกล่าวเจ้าวาดยังได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนโครงการย้ายและปรับปรุงหอฉันในเบื้องต้นเนี่ยประมาณ 650,000งบประมาณปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมราว 300,000 ก็ตีซะว่า1ล้านอ่ะเชิญชวนร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ของวัดให้เหมาะสมเป็นระเบียบและเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังไปทำบุญกันนะคะพบกรุตั้งแต่ปีสร้างมาตั้งแต่ปี2463ถึง2475แต่ว่าเจ้าวาดรูปก่อนเนี่ยน่าจะพบเจอในช่วงปี2534แหละนะก็ ขียนข้อความฝากไว้ให้ญาติโยมก็ไม่เชิญชวนตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือไงหรือว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ใช้อะไรยังไม่ต้องบูรณะอะไรแต่ว่าตอนนี้จำเป็นแล้วประมาณนี้ตกลงว่ายูเนสโกรองรับวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นับเป็นมรดกโลกแห่งที่6ของประเทศไทยและเป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้นะคะรับรองเรียบร้อยค่ะการเสนอชื่อครั้งนี้นำโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้แทนไทยโดยยูเนสโกยกย่องความโดดเด่นอันเป็นสากลทั้งมิติด้านสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของภูมิภาคและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตผ่านประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนี่ค่ะทางด้านนางสาวชาบินาไทยเศรษฐ์ก็เปิดเผยว่าชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนและความภาคภูมิใจของคนไทยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมเฉลิมฉลองและเดินทางไปเยี่ยมชมโดยกรมศิลปากรได้เปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพิเศษณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าบูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นกันต่อไปนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของไทยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีความคืบหน้ากรณีเหตุขว้างระเบิดแล้วก็เหตุการณ์กราดยิงทำให้ฐานพรานเสียชีวิต5นายที่บริเวณกองร้อยฐานพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์นี้ทำให้กำลังพลฐานพรานเสียชีวิต5นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายหนึ่งในนั้นมีเด็กด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้านะคะศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายอาซีซันมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะนอกจากหมายจับในครั้งนี้แล้วเนี่ยยังมีหมายเก่าอีกจากสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกเหตุการณ์วางระเบิดในพื้นที่สุไหงโกลกเมื่อวันที่8มีนาคม2568ก็มีหมายจับในอาซีซันคนนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการเชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสักฐานเพิ่มเติมค่ะคือนายมาฮามะเซรีชาวอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเชิญไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะตอนนี้ยังจับไม่ได้แต่ว่าออกหมายจับมาแล้วค่ะ1ใน6 1ใน5ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็น1ใน 5-6 คนที่อยู่บนรถกระบะประวัติก็ไม่ธรรมดาค่ะหมายเพียบแล้วก็มีความคืบหน้าจากโรงพยาบาลอ่างทองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการเชิญคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยไปชี้จุดจากเหตุการณ์ที่มีการตั้งโต๊ะจีนเลี้ยงฉลองกันในห้อง ICU เด็กของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองแล้วหลังจากนั้นโรงพยาบาลอ่างทองก็มาชี้แจงค่ะว่ามีการจัดเลี้ยงขึ้นมาจริงๆตั้งโต๊ะจีนแต่ว่าไม่ได้มีโต๊ะจีนแบบชนิดไปเดินเสิร์ฟเป็นการตั้งโต๊ะแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ให้เดินมาตักเอาเอง นะคะแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่ามันอยู่ติดกับห้อง ICU เด็กมีเพียงแค่ม่านกั้นเท่านั้นเองแล้วก็มีพนักงานเสิร์ฟเดินมาเรียงของมาเสิร์ฟของไม่สวมหน้ากากและที่สำคัญมันอยู่ใกล้กับตู้อบเด็กในห้อง ICU เด็กแล้วก็ส่งผลให้ทารก5วันเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยไปร้องเรียนล่าสุดแพทย์หญิงปาริชาติรวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองก็ออกแถลงการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแจ้งว่าไม่ใช่เป็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรป่ะทั้งโรงพยาบาลไม่มีที่กินอาหารเหรอคะมีการตั้งโต๊ะอาหารบุฟเฟ่นะแต่ว่าตรงนั้นน่ะทั้งที่อยู่ในห้อง ICU เด็กกลับไม่มีกล้องวงจรปิดบอกว่าเสียหรือไม่ได้ติดตั้งทางโรงพยาบาลอ่างทองก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะตอนนี้ก็รอผลชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจใช้เวลาประมาณ 35-40 วันในระหว่างนี้ก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำซึ่งคุณปวีณาหงสกุลพร้อมด้วยพ่อและแม่ของเด็กก็จะเข้าพบกับนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อาภะโรจน์อารัมกุลสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเพื่อให้ข้อมูลการเสียชีวิตของทารกและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งโต๊ะจัดเลี้ยงในห้อง ICU เด็กมันใช่ไหมแล้วก็จะประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือให้เป็นธรรมกับครอบครัวนี้ด้วยเขาต้องสูญเสียนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าด้วยความที่น้องคลอดออกมาอยู่ในสภาวะที่ไม่แข็งแรงก็ต้องอยู่ในตู้อบพร้อมกับเด็กอื่นๆเป็นห้อง ICU เด็กแต่ว่ามาตั้งโต๊ะอาหารแล้วก็รับประทานอาหารกันในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆขยับออกมาข้างนอกไม่ได้หรอคะไม่มีห้องอื่นแล้วหรอถ้าไม่มีห้องอื่นจริงๆเนี่ยก็เปิดห้องพักผู้ป่วยสักห้องหนึ่งได้ไหมเข้าไปกินกันในนั้นให้เพลินไปเลยแล้วก็ค่อยทำความสะอาดให้ครบถ้วนเลยมันดีกว่าไหมคุณผู้ฟังพูดว่าเนาะเขาบอกว่ามีโต๊ะจีนอยู่ 2-3 โต๊ะกับโต๊ะที่เป็นบุฟเฟ่ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็เป็นห้องประชุมโรงพยาบาลห้องประชุมไม่มีหรอคะห้องประชุมก็ได้มั้งหรือเดินไกลอันนี้ก็ไม่รู้ความจำเป็นที่จะต้องตั้งโต๊ะอาหารในห้อง ICU เด็กหรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกไปจากบริเวณนั้นได้อันนี้เราก็ไม่รู้ข้อจำกัดก็ให้โรงพยาบาลชี้แจงมาแต่คุณพ่อคุณแม่เขาสูญเสียจะด้วยสภาวะที่น้องไม่แข็งแรงอยู่แล้วก็รอผลการชันสูตรแต่ว่าภาพแบบนี้เราเป็นพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในห้อง ICU เด็กแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ใกล้ๆในระแวกเดียวกันมันก็ไม่สบายใจปะเนาะแต่นี้ไปโรงพยาบาลอะไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามนะคะสำหรับผู้เมงเนี่ยบางทีล่าสุดก็ไปโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในกรุงเทพมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วลงรถปุ๊บก็ใส่หน้ากากเลยค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาก็สวมหน้ากากตลอดเลยถึงแม้จะไม่มีอะไรก็ตามแต่ว่าทำด้วยความเคยชินนี่แหละแล้วบางทีแบบมีคนไม่สวมหน้ากากแล้วเดินเข้าเดินออกห้อง ICU เด็กพ่อแม่ก็ค้างคาใจอยู่แล้วนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์นาลาดพร้าวค่ะคุณเบนซ์เป็นเขาเรียกว่าช่างสาวก็คือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องแสงและเสียงของสถานบันเทิง ล่าสุดก็มีการโพสต์แสดงความอาลัยวงทศกัณฐ์เขาโพสต์แสดงความอาลัยพี่เบนซ์เป็นตำแหน่งช่างซาวประจำวงค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยในกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีสมาชิกของวงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นวงดนตรีที่กำลังทำการแสดงในขณะเกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว4รายล่าสุด Facebook วงทศกัณฐ์ก็มาชี้แจงข่าวเศร้าอีกแล้วโดยระบุว่าเราสูญเสียคนที่เรารักอีก1คนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วนะพี่เบนซ์ช่างสาวหลังจากที่โพสต์นี้แชร์ออกไปก็มีคนมาแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยจำนวนมากสำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้ก็เป็นชาวจังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งทางครอบครัวเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชแล้วก็แจ้งเหตุการณ์เสียชีวิตเมื่อประมาณกลางดึกวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาก็แสดงความเสียใจนะคะเป็นชาวจังหวัดลพบุรีค่ะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชยื้อชีวิตไว้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนกระทั่งเมื่อวานนี้แล้วก็ยังมีคือรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด36รายแล้วนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นเคสสีแดงอยู่อีกหลายรายด้วยกันเคสสีแดงก็คืออาการสาหัสนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะเศร้าเนาะบัตรสวัสดิการรัฐมาอีกแล้วครับท่านเรื่องของบัตรสวัสดิการรัฐอีกแล้วนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงเมื่อวานนี้นะคะสำหรับผู้ที่ถูกหลอกเป็นกรรมการหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทนะคะแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ในข้อกำหนดนี้ก็คือเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยสรุปว่าใครที่โดนตัดสิทธิ์เพราะเหตุนี้ไปทบทวนสิทธิ์ค่ะเขาจะคืนให้นะคะคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สำหรับคนที่ถูกหลอกไปเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วก็แก้ไขอีกหลายเรื่องเลยค่ะรวมทั้งยืดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นใครที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ก็จัดการให้เรียบร้อยยื่นไปแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะว่าสถานะเราเนี่ยอยู่ตรงไหนจะทำไงจะตรวจสอบได้ก็ไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังมั่งทางรัฐมั่งหรือในเพจในหน้าเพจของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค่ะต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะไหนนะแล้วก็ต้องปรับปรุงอีกหลายเรื่องแก้ไขไอ้ที่แบบกำหนดมาแล้วยกเลิกนะกำหนดเวลามาแล้วเลื่อนไปนี่ให้วุ่นวายไปหมดค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการรัฐแก้ไขไม่จบไม่สิ้นก็ตามนี้ล่ะค่ะสัปดาห์หน้ามีวันพระใหญ่เนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะมีวันเข้าพรรษาซึ่งในวันเข้าพรรษาก็จะเป็นวันเริ่มต้นการบำเพ็ญบุญละเว้นบาปลดละเลิกอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงสำหรับใครที่จะ เริ่มต้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็หลายท่านก็เตรียมจะทำบุญนี่นู่นนั่นในช่วงเข้าพรรษาที่สำคัญเลยก็คือการถวายผ้าน้ำฝนถวายเทียนพรรษาแล้วก็จะมีงานแห่เทียนตามสถานที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสวยงามตระการตาแหละโคราชอุบลเนี่ยเนาะเตรียมกันเลยค่ะสัปดาห์หน้ามีวันหยุดหลายวันนะคะอังคารพุธพฤหัสทีนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งสินค้ามาในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะผมก็จะพยายามเคลียร์ให้จบภายในวันนี้แล้วก็ส่งถึงคุณผู้ฟังให้ทันภายในวันพรุ่งนี้แต่ตรงนี้จะเป็นปัญหาว่าวันพรุ่งนี้อาจจะมีหลายท่านที่ไม่ได้รับทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะยาวไปจนถึงวันศุกร์หน้าเลยนะคะคุณผู้ฟังทำความเข้าใจกับปุ้มด้วยนะนะคะอันไหนที่ปุ้มส่งให้เนี่ยก็จะพยายามส่งให้หมดภายในวันนี้แหละให้ทันแต่ว่าคุณผู้ฟังจะได้รับภายในพรุ่งนี้หรือไม่เนี่ยนั่นแล้วแต่ไปรษณีย์เลยค่ะคุณผู้ฟังก็ถ้ารีบนี่อันตรายเลยไปร้านเจ๊หมูก่อนเลยนะคะถ้ารีบที่แน่ๆเลยก็คือหยุด3วันก็จะไปได้รับอีกทีวันศุกร์เลยปิดท้ายเรื่องราวของอัยการสั่งฟ้อง7ตำรวจอรัญญประเทศในคดีลุงเปี๊ยกที่ถูกคุมถุงดำบังคับให้สารภาพว่าฆ่าป้าบัวผันเนี่ยคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมคะจากกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมมีอธิบดีอัยการสำนักการสอบสวนมอบหมายให้อัยการสูงสุดกำกับการสอบสวนคดีของ DSI กรณีนายปัญญาคงแสนคำหรือว่าลุงเปี๊ยกซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอรัญญประเทศ8นายดำเนินคดีอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วก็คลุมถุงดำให้ลุงเปี๊ยกปรับอุณหภูมิแอร์ให้หนาวเย็นเพื่อให้ลุงรับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าป้าบัวผันตามพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือพรบ.อุ้มหายเนี่ยมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีมติให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอรัญญประเทศ8นายกรณีถูกกล่าวหาว่าบังคับหรือทรมานในปัญญาหรือลุงเปี๊ยกให้รับสารภาพในคดีฆาตกรรมนางบัวผันตันสุหรือว่าป้าบัวผันเมื่อ9พฤษภาคม2567นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกลายร่างเป็นผู้ต้องหา8รายด้วยกันก็ต้องเข้ามาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็มีตอนแรกเนี่ยลงความเห็นสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ตกลงว่าท้ายที่สุดเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาพนักงานอัยการมีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด8คนนี่ค่ะจากกรณีนี้กระทำการโดยโหดร้ายไร้มนุษยธรรมนะคะอ่ะเวลาหมดค่ะพบกับปุ้ม10วันนี้กลางวันเราไม่เจอกันพบกันคืนนี้ตี3เลยนะคะอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025นะคะสวัสดีค่ะ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออก
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: เสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
8: ขอ
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
6: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
9: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025
10: ศูนย์และการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
11: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็น